0: จึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็น

0: ตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอ1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.

0: ปต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะ

ังการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนอย่างน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับ จากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

ิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: มัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้ว

0: ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
1: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าร
0: ู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
3: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
0: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
4: จริงเหรอเย้ๆๆ
1: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
5: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
0: ้เอาละไปกันเถอะ
6: ตึ๋งตึ๋ง
3: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
0: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
7: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
7: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
8: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
1: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
9: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
9: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
7: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
9: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
8: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
9: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
9: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
9: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
4: อยากรู้เจ้าครับ
9: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
7: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
7: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
8: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลย
8: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้

0: ว่าชอบใจ
1: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
3: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
1: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกรตนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
1: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โห

0: ครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
2: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
4: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
2: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
5: ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
5: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
2: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
2: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
2: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของ

0: คุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเห็นหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม
2: ่โอ้ยไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
2: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม
0: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะ
0: โอเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออก

0: าสซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกว่าโอ้โหห้องเราเนี่ยค่อนข้างคลึกครื้นเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าวันนี้ห้องเราเป็นอย่างไรมาครบทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่มีใครหายไปเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบไหมคะ
1: ครบ
0: อ๋อเพื่อนๆปลายทางนะคะก็มีคนบอกว่ามีห้องเรียนที่มาครบแต่บางห้องเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่ไม่มาด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้ววันนี้อากาศเป็นอย่างไรจ๊ะลูก
1: ร
0: ้อนหรออ๋อใช่บางพื้นที่เนี่ยก็ฝนตกใช่ไหมคะใช่อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาสนทนากับเด็กๆคุณครูแพรวเนี่ยช่วงนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูแพรวและคุณครูแพรวนะคะจะไปพบเด็กๆที่บ้านของเด็กๆใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าการเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะใช่ใช่มันเป็นโครงการหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสักเล็กน้อยคุณครูก็เช่นกันแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะมันจะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นได้รู้ว่าเด็กๆนะคะอยู่บ้านเป็นอย่างไรใช่ไหมเล่นโทรศัพท์เยอะไหมสภาพบ้านเป็นอย่างไรบางคนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าบางครั้งนะที่คุณครูแพรวนะคะกับคุณครูแพรวเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆนะบางครั้ง GPS หรืออ๋อมันจะเป็นแอปพลิเคชันนึงนะคะที่เกี่ยวกับแผนที่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาส่งแผนที่บ้านมาให้คุณครูแพรวและคุณครูแพรวคุณครูแพรวและคุณครูแพรวจะเปิดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ขับไปตามแผนที่นั้นเด็กๆเชื่อไหมว่าบางครั้งนะไอ้เจ้า GPS นะคะหรือว่าเจ้าแผนที่ที่มันเป็นอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันพาครูแพรววนพาหลงพาไปบุกป่าด้วยซ้ำน่ากลัวไหมแบบเนี้ยใช่บางทีนะบ้านเด็กๆเข้าง่ายมากๆเลยแต่คุณครูแพรวนะเชื่อแผนที่เพราะว่าคุณครูแพรวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะพาไปถูกนู่นเลยลูกลงไปในไร่สับปะรดเกือบออกมาไม่ได้เนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเชื่อเทคโนโลยีเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียกับเราใช่ไหมคุณครูแพรวนะก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการกดโทรศัพท์จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโทรหาผู้ปกครองเด็กๆคิดว่าง่ายกว่าไหมใช่ในบางครั้งนะคะเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าในบางครั้งถ้าหากว่าเรานะคะเชื่อเทคโนโลยีจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลำบากก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสตินะคะแล้วก็ตั้งสติเล็กน้อยลองหาความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือคนที่รู้เส้นทางเนี่ยก็อาจจะทำให้เราถึงที่หมายโดยปลอดภัยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ดีครูแพรวไม่พุ่งลงไปในคลองน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยแล้วไปบ้านของพี่เบคอนใช่ไหมลูกโอ้โหเจ้าชีวาว่าของเบคอนนะเห่าครูแพรวตั้งแต่จอดรถอ่ะครูแพรววิ่งหนีสุนัขอยู่น่ากลัวมาก
1: ไม่มีสัตว์อะไรเลยนอกจากก็ไม่มีส
0: ัตว์ใช่ใครที่คุณครูแพรวและคุณครูแพรไปเยี่ยมบ้านแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนเลยใช่ไหมคะเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะช่วงนี้คุณครูปลายทางเนี่ยได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆบ้างหรือยังอย่าลืมนะถ้าบ้านไหนมีสุนัขนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยนะคะดูแลด้วยนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยสุนัขมันอาจจะกัดใครได้ขอบคุณครูค่ะใช่ไหมวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังบ้างไหมคะครูแพรวขอเชิญพี่ BM ครับมาเลยจ้ะมาเลยครับ BM จ๋า วันนี้ BM มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูแพลวฟังบ้างคะลูก
2: หนูไปสวนสัตว
0: ์น้องไปสวนสัตว์เหรอคะอ่ะยืนสวยๆอ่ะน้องไปสวนสัตว์มีอะไรบ้างคะ
2: มีเสือ
0: มีเสือใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มียีราฟ
0: มียีราฟใช่มั้ยมีอะไรอีกจ๊ะ
2: มีสิงโต
0: อ๋อมีสิงโตด้วยแล้วพี่ BM ชอบสัตว์อะไรในสวนสัตว์มากที่สุดคะ
2: ยีราฟ
0: ทำไมล่ะลูก
2: มันน่าร
0: ักอ๋อมันน่ารักใช่มั้ยแล้วยีราฟเนี่ยจุดเด่นที่สังเกตง่ายๆเลยของเขาคืออะไรลูกคอทำไม
2: คอมันยาว
0: คอมันยาวยาวแค่ไหนลองทำให้ดูสิโอ้ยาวมากกว่านี้ได้ไหมโอ้แต่ว่ามือไม่ถึงใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจพี่ BM ด้วยขอบคุณครับคนต่อมาครูแพลวขอเชิญพี่อนนท์ครับเดินหล่อๆลูกแล้วขอจัดระเบียบเสื้อสักเล็กน้อยฮึบอ่ะหล่อเรียบร้อยพี่อนนท์จ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังจ๊ะ
3: เมื่อวานอนนท์หยุด
0: อาหารหน้าไปทางโน้นเมื่อวานอนนท์หยุดใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ใช่ทำไมถึงหยุดโรงเรียนล่ะคะ
3: เพราะว่าไอเยอะ
0: เพราะว่าไอเยอะใช่ไหม
3: ต
0: ั
3: วลุมลุม
0: ตัวลุมลุมด้วยอ่ะตอนนี้ไม่ลุมละแล้วอนนท์ดูแลตัวเองอย่างไรลูก
3: กินยา
0: อ๋อรับประทานยาใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วอนนท์ทำยังไงอีกลูก
3: นอนพัก
0: นอนพักผ่อนให้เยอะวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าสมมติว่าเด็กๆคนไหนไม่สบายนะคะระหว่างที่อยู่โรงเรียนหรือตัวอนนท์เองถ้ารู้สึกว่าโอ้โหอาการไม่ดีแล้วรู้สึกไม่สบายตัวให้บอกใครได
3: ้คุณแม่
0: คุณครูก่อนนะคะแล้วคุณครูจะประสานทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆให้ได้ไหมคะได้อัปรบมือให้อนนท์ด้วยขออีกสักหนึ่งคนวันนี้ขอเชิญพี่อมทรัพย์ค่ะมาเลยค่ะพี่อมทรัพย์จ๋ามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังบ้างลูก
2: เมื่อวานนั้นหนูไม่ได้มา
0: อ
2: ๋
0: อเมื่อวานเนี่ยพี่อมทรัพย์ก็ไม่ได้มาโรงเรียนเหมือนกันทำไมล่ะจ๋า
2: เพราะว่าหนูปวดหัว
0: เพราะว่าน้องปวดหัวใช่ไหมลูกแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมลูก
2: มี
0: เป็นอย่างไรจ๊ะ
2: น้ำมูกไหล
0: อ๋อน้ำมูกไหลเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วพี่อมทรัพย์ดูแลตนเองอย่างไรลูก
2: กินยาแล้วก็พักก่อน
0: รับประทานยาแล้วก็นอนพักเยอะๆใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: วันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่อ่ะเด็กๆ ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะอัปรบมือให้พี่อมทรัพย์ด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของเรานะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่านะคะให้คุณครูแพลวและคุณครูปลายทางฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีคนนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็หยุดเรียนกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าไม่สบายนะคะแล้วเด็กๆยังบอกอีกว่าตัวหนูนะคะดูแลสุขภาพตนเองเป็นประจำค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญเลยนะคะถ้าหากว่าโดนฝนหรือเปียกฝนนะคะกลับบ้านไปก็จะรีบอาบน้ำสระผมและไดผมให้แห้งทันทีเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นหวัดนะคะใช่น่ากลัวมากเลยเนาะดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็สำคัญถ้าหากว่าเด็กๆรู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะปวดหัวปวดท้องให้แจ้งใครก่อนคุณครูถูกต้องเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะใช่และในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเคลื่อนไหวกันคุณครูแพรวนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมจ๊ะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าหากว่าคุณครูแพรวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องทำยังไงลูกต้องเคลื่อนไหวช้าตามจังหวะใช่ไหมพี่เตยแล้วถ้าครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะจ๊ะให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะให้น้องทำยังไงหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยลองช่วยการสังเกตรอบๆห้องก่อนขอถามพี่อั่งเปาน้องเห็นอะไรบ้างลูกเห็นโทรทัศน์ใช่ไหมลูกพี่เชล่ะจ๊ะเห็นกล้องใช่ไหมพี่หวานล่ะลูกเห็นมุมประสบการณ์ใช่ไหมคะโอตีละจ๊ะเก้าอี้ด้วยขวัญเอ่ยละลูก
2: ป
0: ้
2: ายน
0: ิ
2: เทศ
0: ป้ายนิเทศใช่ไหมลูกแสนดีละคะเอามือลงแล้วเราจะเคลื่อนไหวชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ใช่โดยการทำอย่างไรลูกแล้วถ้าได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไงลูกยืนตัวตรงเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นจะให้หาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วตื่นเต้น
0: เริ่มได้เลยครูแพรวชื่นชมคนที่หาพื้นที่ได้ตรงตามจังหวะแสดงว่าวันนี้เขามีสมาธิที่ดีมากๆเลยนะ

ไหนดูสิอ๋อบางคนยังติดกันอยู่เลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะเคาะอีก2ครั้งนะลูกนะเรียบร้อยยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องกันเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องฟังเริ่มแล้วนะวันนี้พี่แม็กเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะดีมากๆเลย

0: ขอถามพี่ข้าวหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรจ๊ะเก็บดอกไม้เหรอลูกแล้วละจ๊ะม้ายูนิคอร์นใช่ไหมอานนท์ล่ะลูกอะไรนะสับหมูหรอคะหมูแล้วพี่ปั้นล่ะลูกอะไรนะคะไม่ได้ยินเลย
1: ดอกบอล
0: ดอกบอลใช่ไหมพี่ต้นน้ำล่ะคะโอ้โหกระรอกหางยาวแล้วเด็กๆปลายทางล่ะลูกโอ้โหวันนี้มีเพื่อนๆหยุดอยู่ในท่าทางเจ้าระเข้อ๋อแล้วหนูล่ะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยหยุดอยู่ในท่าทางเป็นคาปิบาร่า

0: ขอถามมาลิมาลิอยู่ในท่าอะไรลูก
1: เป็ด
0: เป็ดเหรอจ๊ะอืมพาคินล่ะจ๊ะอืมแล้วโอติล่ะลูก
1: ป
0: ิ
1: ดหน้าอ๋อ
0: จ้ะจะต้องมีท่าสร้างสรรค์ทุกวันเลยน้ำหวานล่ะจ๊ะกระรอกเหรอลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางเป็นปะการังคุณครูแพลวเห็นมีคนวิ่งไม่ตรงจังหวะด้วยให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะ

0: ให้เด็กๆนั่งลงต่อไปเราจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาสร้างข้อตกลงกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้เอากระโปรงคุมหัวเข่าผู้ชายนั่งตัวตรงหันหน้ามาที่คุณครูแพรวเก่งมากถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าส้มให้เด็กๆนะคะหมุนเอว2รอบนั่งลงและปรบมือ1ครั้งส้มให้ทำยังไงนะหมุนเอวกี่รอบ2รอบนั่งลงและปรบมือกี่ครั้งอันนี้ส้มนะลูกต่อมาถ้าพูดคำว่าแตงโมให้กระโดด2ครั้งอย่างนี้นะไม่ได้กระโดดตบนะลูกกระโดดธรรมดาตึ๊บจึ๊บแตะไหล่แล้วหมุนคอ1ครั้งอันนี้แตงโมนะคะถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าองุ่นให้จับเข่าหมุนเข่า2รอบและยักไหล่1ครั้งชึกทำได้ไหมทีนี้ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเริ่มแล้วนะคะ

กี่รอบ1รอบหมูเนวยังไง1 2นั่งลงแล้วนี่พี่เตยก็ทำถูกครูแพรเห็นหลายๆคนเก่งมากเลยใจเย็นจ้ะใจเย็นจ้ะตรงจังหวะไหมอ่ะกระโดดได้แต่ว่าตรงจังหวะไหมนะดีขึ้น

0: งโมทำอย่างไร
1: หนึ่งสอง
0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวไม่เป็นไรตั้งสติดี

0: ้มเก่งมากทีนี้ให้ยืดขาออกมาค่ะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าถ้านั่งไม่ได้น้องขยับค่ะลูก
1: เมื่อกี้อะไรที่ตกท่านตก
0: อ๋อเหรอ
1: ท่านข้าแต่เอาดี
0: ๆหนูต้องตั้งสติกับสมาธิดีๆหัวเข่าดังก๊อกเลยโอ้ยอ่ะจากนั้นอนนท์ทางนี้ก็ได้ค่ะกว้างๆจากนั้นให้เด็กๆนะคะเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วร้องพร้อมกันว่าน วดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเด็กผู้หญิงหนูเอากระโปรงคุมหัวเข่าตัวเองด้วยลูกครูแพลวขอถามพี่ออมซับพี่ออมซับทำท่าไหนดีลูกหมุนหัวไหล่เหรอคะไปใช่ไหมอ่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นขอถามใครดีส่องก่อนขอถามพี่ข้าวหอมทำท่าอะไรดีลูกยืดแขนยังไงจ๊ะนวดแขนเหรออ๋อนวดแขนนวดไปที่แขนตัวเอง1ข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก1ข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามพี่ปริมทำท่าอะไรดีจ๊ะที่รักนวดไปแล้วเอาท่าอื่นบ้างได้ไหม
3: อันนี้ได้ม
0: ั้ยอ่ะสะบัดมือได้ไหมคะอ่ะสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลมหายใจเข้า

น้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาไหนดูซิใครจะทำสมาธิได้บ้างห้องเรียนต้นทางของเราเก่งกันทุกคนเลยใครไม่มีสมาธิเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเดินไปหาข้าวหอมหรือเปล่าน้ำหวานไหมนะสมาธิเขากลับมาแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอืมเก่งกันทุกคนเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่นะคะลูกใครเดินได้เงียบที่สุดเก่งมากๆเลยปิมจ๋าข้างนี้ว่างจ้ะที่รักโอเคปิมนั่งได้แล้วอ่างเปาอ่างเปาตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกนั่งไปก่อนครับ BM ไม่เป็นไรลูกปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนที่จะไปขอลองถามเด็กๆซิว่าจะจำได้ไหมว่าวันนี้เราเคลื่อนไหวแบบใดคะ

ามข้อตกลงเก่งมากๆเลยแสดงว่าโอ้โหมีสมาธิและสติที่ดีมากๆต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทางต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกต้องเรานะคะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ใช่ไหมคะซึ่งเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อลักษณะและส่วนประกอบไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์ของผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ที่เรารับประทานในทุกๆวันเนี่ยมันมีประโยชน์เด็กๆจำได้ไหมว่าผลไม้อยู่ในอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะ4หมู่ชื่อว่าอะไร
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิน เก่งมากเลยวิตามินใช่แล้วค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่รับประทานผลไม้จะเกิดอะไรขึ้นขอถามพี่ใบบุญถ้าไม่รับประทานผลไม้จะเป็นอย่างไรลูกอ๋อไม่แข็งแรงหรอคะแล้วพี่เตยล่ะคะนอกจากไม่แข็งแรงแล้วจะเป็นอย่างไรอีกลูกโอ้เราจะอ่อนแอหรออืมแล้วก็พี่สโนล่ะจ๋าถูกมันจะทำให้พวกเราป่วยง่ายใช่ไหมพี่การ์ตูนล่ะคะถ้าไม่รับประทานจะเกิดผลเสียวันนี้เอามือลงค่ะคุณครูแพลวเนี่ยมีบทบาทสมมุติมาให้เด็กๆสังเกตกันเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้และเป็นคำตอบให้กับเด็กๆ ด้วยว่าถ้าไม่รับประทานผลไม้จะเกิดผลเสียอย่างไรกับร่างกายพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะนั่งให้ตัวตรงนับ1 2 3โอ้ยวันนี้ที่ตลาดนะแดดร้อนมากๆเลยโอ้ยทำไมมันร้อนได้ขนาดนี้นี่วันนี้นะซื้อผลไม้มาเยอะแยะมากมายเลยสงสัยจังเลยเจ้าลูกสาวของเราเนี่ยเขากลับถึงบ้านหรือยังอยากจะให้ช่วยกันล้างผลไม้และปลอกใส่จานให้เรียบร้อยอื้อหือน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้สดสดเลือกมาอย่างดีเลยนะเนี่ยแพรจะชอบไหมนะเนี่ย
3: วิคุณแม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะลูกไปไหนมาจ๊ะ
3: หนูไปซื้อขนมมาค่ะคุณแม่มีขนมเยอะมากเลยเนี่ยของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
0: โอ้โหแพรจ๋าลูกสาวการรับประทานขนมเยอะๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะลูก
3: ทำไมล่ะคะคุณแม่มันอร่อยนะคะ
0: โอ้โหแป้งทั้งนั้นเลยรับประทานมากๆนะแพรจะคอแพรจะเจ็บและที่สำคัญนะถ้าแพรไม่รับประทานผักหรือผลไม้นะท้องแพรจะผูกขับถ่ายยากนะจ๊ะลูก
3: หรอคะแต่ว่าผลไม้คุณแม่ดูสิคะบางชนิดนะก็เปรี้ยวบางชนิดก็ฝาดหนูไม่ชอบเลยค่ะ
0: แพรรู้ไหมจ๊ะว่าผลไม้นะมีข้อดีมากๆเลยถ้าแพรนะรับประทานผลไม้นะจะทำให้ผิวพรรณของแพรเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสและที่สำคัญนะระบบย่อยอาหารของแพรก็จะดีไม่เป็นท้องผูกด้วย
3: แต่มันไม่น่ากินนะคะคุณแม
0: ่โถแพรจ๋าลองดูสิลูกเนี่ยวิตามินทั้งนั้นเลยลูก
3: เนี่ยคุณแม่แต่ว่าขนมมันอร่อยกว่านะคะ
0: โอ้สีมันฉูดฉาดแม่ไม่ถนัดหรอกลูก
3: คุณแม่ไม่ลองชิมหน่อยหรอคะ
0: ไม่ละจ้ะเอาผลไม้แม่ไหมอ่ะ
3: ไม่เอาค
0: ่
3: ะ
0: นะสักหน่อยนะ
3: ไม่เอาค่ะคุณแม่โทรศัพท์มาแป๊บนึงนะคะฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราไปนะไว้เจอกันจ้าเดี๋ยวหนูไปหาเพื่อนก่อนนะคะ
0: เอาไม่เอาผลไม้แม่ไปด้วยเหรอลูก
3: ไม่เอาค่ะหนูซื้อขนมมาแล้วเดี๋ยวเอาขนมไปฝากเพื่อนค่ะ
0: จ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้
3: าสวัสดีค่ะ
0: เจ้าลูกคนนี้เตือนไม่ฟังเดี๋ยวคอยดูนะถ้าท้องผูกปวดท้องเมื่อไหร่นะจะนึกถึงแม่ร้องไห้แง่ๆแน่ๆเลยเนี่ยผลไม้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทำให้ผิวพรรณนะสดใสและที่สำคัญนะโอ้โหทำให้ระบบย่อยเนี่ยดีด้วยไม่เป็นท้องผูกเนี่ยเอาไปล้างดีกว่าดูสิอ๋อลูกนี้ก็สดลูกนี้ก็ดีเนี่ยเลือกมาดีนะเนี่ย

0: แอปเปิ้ลโอ้โหลิ้นจี่รอบนี้เนี่ยผลไม้ที่ตลาดสดใช้ได้ใช้ได้
1: โอ้ยปวดท้องจังเลยค่ะคุณแม่หนูปวดท้องมากเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็อุจจาระไม่ออกเลยค่ะช่วงนี
0: ้โอ้นั่นแหละแพรจ๋าท้องผูกเข้าให้แล้วสิเห็นไหมถ้าแพรเชื่อแม่ตั้งแต่แรกนะว่าให้รับประทานผลไม้เป็นประจำนะท้องก็ไม่ผูกแบบนี้หรอก
1: เราทำยังไงดีคะคุณแม่
0: เรานะลูกนะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะลูกและที่สำคัญนะต้องรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำด้วย
1: หนูผิดเองเพราะว่าหนูไม่เชื่อคุณแม่ค่ะแต่ว่านอกจากนี้เอ๊ะคุณแม่ไปทำอะไรมาคะทำไมผิวใสขึ้นจัง
0: โอ้โหก็แม่นะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญนะแม่รับประทานผลไม้เป็นประจำเห็นไหม
1: ดีจัง
0: นี่ไม่ต้องไปดรอปวิตามินเลย
1: ดีจังเลยเดี๋ยวต่อไปนี้นะหนูจะรับประทานผลไม้บ่อยๆเลยค่ะ
0: ดีมากเลยเพราะว่าผลไม้นะแพรนอกจากมันจะมีประโยชน์แล้วนะยังเป็นการส่งเสริมและช่วยเกษตรกรด้วยเพราะว่าผลไม้ตามฤดูกาลนะโอ้โหมีมากมายเลยเราสามารถเลือกซื้อสดๆอย่างนี้ได้เลย
1: ได้ค่ะคุณแม่แต่ตอนนี้หนูปวดท้องมากเลยค่ะคุณแม่ช่วยหนูด้วยค่ะ
0: ได้โทรศัพท์เลยไหนกุญแจรถอยู่ไหนไปหาหมอ
1: ป้าค่ะคุณแม
0: ่ไ
1: ม่ไหวแล้วค่ะ
0: โอ้ยด้านไหน
1: ทางนู้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: คุณแจไม่เจอโบกแท็กซี่จากที่เด็กๆนะคะได้รับชมบทบาทสมมุตินะคะโอ้โหบทบาทสมมุติของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกขอถามพี่อั่งเปาค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกผลไม้ใช่ไหมเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ใช่ไหมคะในเรื่องราวของบทบาทสมมุติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอถามพี่ผีในเรื่องราวบทบาทสมมุติเนี่ยเขาเป็นอย่างไรคะลูกปวดท้องใช่ไหมคะคุณครูแพรปวดท้องเพราะอะไรขอถามโอติค่ะเพราะอะไรลูกเพราะกินขนมเยอะๆใช่ไหมแล้วคุณครูแพรในเรื่องเนี่ยรับประทานผลไม้ไหมคะไม่รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะให้รับประทานก็ไม่ยอมรับประทานใช่ไหมคะแตกต่างจากคุณแม่ซึ่งเป็นคุณครูแพรวใช่ไหมใช่คุณครูแพรวเนี่ยรับประทานผลไม้แล้วเป็นอย่างไรขอถามพี่เตยในเรื่องที่สังเกตไปพอคุณครูแพรวเนี่ยรับประทานผลไม้ร่างกายของคุณครูแพรวเป็นยังไงลูก
2: แข็
0: งแรงแล้วก็ผิวพรรณสวยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูรู้ไหมว่าคุณครูแพรปวดท้องนะคะแล้วก็ขับถ่ายยากเขาเรียกว่าอาการท้องผูกอาการท้องผูกนะคะคืออาการที่หนูนะคะอุจจาระไม่ออกมันทรมานมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมันปวดท้องเหมือนหนูเนี่ยอยากจะอุจจาระหรือว่าอยากจะแต่มันไม่ออกแข็งแล้วเวลาน้องออกแรงเบ่งเยอะๆมันจะทำให้น้องเหนื่อยมากๆเหตุผลหนึ่งเลยนะคะหนึ่งเลยอาจจะรับประทานผักหรือผลไม้ไม่มากเพียงพอ 2. อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำน้อยด้วยซึ่งการรับประทานผักผลไม้และดื่มน้ำนะคะมันมักจะมาควบคู่กันมันจะทำให้ลำไส้รู้จักลำไส้ไหมอยู่ไหนๆในท้องหนูคิดว่าลำไส้ของเราเนี่ยยาวไหมยาวมันขดอยู่ข้างในนั้นน่ะแต่จริงๆอ่ะยาวมากเลยนะลูกพอลำไส้ของเราที่มันเป็นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวแบบนี้มันไม่มีผักหรือผลไม้หรือกากใยอะไรก็แล้วแต่รวมถึงน้ำเข้าไปเลยใช่ไหมอาหารที่เด็กๆกินพวกที่มันย่อยยากๆเนี่ยมันก็จะไปอุดตันอยู่ในลำไส้เหมือนเวลาหนูดูดชานมไข่มุกอะค่ะถ้าไข่มุกมันใหญ่มากๆเวลาหนูดูดเนี่ยมันก็จะดูดไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมใช่มันก็จะติดเหมือนกันเลยถ้าหนูไม่รับประทานผักและผลไม้รวมถึงไม่ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆมันก็จะตันอยู่ในลำไส้ทีนี้แหละมันก็จะทำการปวดท้องไม่ออกอุจจาระแข็งโป๊กอย่างนั้นหนูคิดว่าดีไหมคะไม่ดี คุณครูแพลวเนี่ยอยากทราบจังเลยว่าในความคิดของเด็กๆเอาความคิดของเด็กๆเลยนะผลไม้มีประโยชน์อะไรบ้างจะถามเป็นรายบุคคลเลยขอเชิญพี่นิลินค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะจดสิ่งที่เด็กๆนะคะได้พูดออกมานิลินจ๋าผลไม้นะคะสำหรับนิลินแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
2: เพราะว่าถ้าเรากินมันจะทำให้เราอึ
0: เหมือนระบบขับถ่ายดีใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: คุณครูแพลวขอเขียนของนิลินก่อนเลยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายดีเนาะระบบขับถ่ายดีจึ๊บคนต่อมาขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะนอกจากทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วการรับประทานผลไม้มีข้อดีอย่างไรอีกลูก
3: ทำให้เราแข็งแรง
0: ทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ข้อสองมาแล้วร่างกายแข็งแรง

0: ร่างกายแข็งแรงขอถามพี่ใบเตยค่ะนอกจากระบบขับถ่ายดีร่างกายแข็งแรงแล้วการรับประทานผลไม้มีประโยชน์อย่างไรอีกลูก
1: ทำให้เราไม่สบายง่าย
0: อ๋อทำให้เราไม่ป่วยง่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำปุ๊บทำให้ไม่ป่วยทำให้ไม่ป่วยง่ายชึบทีนี้ขอถามผู้ชายบ้างโอตีครับมานอกจากระบบขับถ่ายดีร่างกายแข็งแรงไม่ทำให้ป่วยง่ายเรารับประทานผลไม้แล้วมีประโยชน์อย่างไรอีก
1: มีวิตามินซี
0: มีวิตามินสูงใช่ไหมอ๋อได้เลยมีวิตามินสูงโอ้ยขยับก่อน มีวิตามิน

0: ชื่อว่าอ่ะโอติไปแตะมือเพื่อนคนต่อไปเอาคนที่นั่งเรียบร้อยนี่เอาละคิดหนักละใครก็ได้จัดที่รักมาโอติเลือกใครพี่ปั้นพี่ปั้นครับนอกจากระบบขับถ่ายดีร่างกายแข็งแรงทำให้ไม่ป่วยง่ายมีวิตามินและผลไม้รับประทานแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรได้อีก
1: จะได้
0: ครูแพลวลุ้นมากเลยผิวพรรณสดใสใช่ไหม
1: ใช่
0: ผิวพรรณเวลาที่เรารับประทานผลไม้เนี่ยผิวพรรณเนี่ยเราก็จะสดใสใช่ไหมลูกบำรุงผิวพรรณนี่เขียนให้พี่ปั้นเขินครูแพลวเหรอทำไมอ่ะ
1: ก็ตอนที่หนูเอาปั้นหนูชอบเขิน
0: จริงเหรอไม่เป็นไรแต่เก่งแล้วกล้าหาญมากๆเลยชื้บขออีกสักคนหนึ่งได้ไหมขอเชิญพี่กระตุนมาจ้ะคนสวยจัดระเบียบเสื้อแป๊บอ่ะเรียบร้อยสวยงามนอกจากทำให้ระบบขับถ่ายดีร่างกายแข็งแรงทำให้ไม่ป่วยง่ายมีวิตามินบำรุงผิวพรรณแล้วทำอย่างไรได้อีก
1: ร่างกายแข็งแรง
0: พี่ตูนก็บอกว่าร่างกายแข็งแรงเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณพี่การ์ตูนปรบมือด้วยขอบคุณค่ะขออนุญาตกลับมานั่งที่พอแล้วเรามาดูกันทีละข้อเลยชืบเขาบอกว่าประโยชน์ของผลไม้ที่คุณครูแพรวถามเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าข้อแรกอ่านตามนะคะระบบขับถ่ายดี
2: ระบบขับถ่ายดี
0: อีกครั้งระบบขับถ่ายดี
2: ระบบขับถ่ายดี
0: ถูกต้องการรับประทานผลไม้นะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีหนูจะสามารถได้อย่างมีความสุขใช่ไหมใช่ต่อมาร่างกายแข็งแรง
2: ร่างกายแข็งแรง
0: อีกครั้งร่างกายแข็งแรงเก่งมากๆเลยทำให้ไม่ป่วยง่าย
2: ทำให้ไม่ป่วยง่าย
0: ทำให้ไม่ป่วยง่าย
2: ทำให้ไม่ป่วยง่าย
0: ถูกต้องมีวิตามิน
2: มีวิตามิน
0: ถูกต้องอีกข้อหนึ่งก็สำคัญบำรุงผิวพรรณ
2: บำรุงผิวพรรณ
0: เห็นไหมว่าการรับประทานผลไม้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกนอกจากผลไม้รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วมันให้ประโยชน์กับเราแล้วมันยังสามารถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะข้อบำรุงผิวพรรณเด็กๆเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผลไม้และเอามาใช้บ้างไหมมีรู้จักสครับไหมเด็กๆผู้หญิงหลายคนรู้จักสครับสครับนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ขัดตัวใช่เพื่อให้ผิวพรรณมันเนียนนุ่มใช่ไหมคะบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ใช้ส่วนผสมจากผลไม้มาร์กหน้าใช่ไหมสบู่ด้วยถูกต้องแชมพูอีกต่างหากใช่ถูกต้องเอามือวางไว้ที่ตักเห็นไหมคะว่านอกจากผลไม้เนี่ยรับประทานแล้วจะทำให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาถ้ารับประทานผลไม้คุณครูแพรวมั่นใจเลยว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูแพรวจะสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรง เอามือไว้ที่ตักเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลม

คมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอัณฑะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการร่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This is the city that never sleeps. A city full of life, art, culture and smiles.
2: Bangkok, the capital of Thailand. Ranked as one of the world's top tourist destinations
1: The city features many distinct points of interest, including the Grand Palace, or magnificent temples like Wat Phra Kao, bustling night markets, Michelin star street food, or chic hidden cafes tucked away in quiet alleys.
2: Bangkok is a city that charmingly blends the past with the present. It's a destination that tourists worldwide want to return to again and again. And today, I'm taking everyone on a journey to discover why.Bangkok has become a powerful Thai identity that the whole world must keep an eye on. This isn't just a trip, it's a life experience. Welcome to Bangkok, the city you will

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยถูกต้องเยอะไหมลูกเยอะใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆ

ือนิ้วก้อยลากันครบหรือยังครบแล้วให้นำมือไว้ที่ตักกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วอุปกรณ์นะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆพร้อมที่จะสังเกตหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยปิ๊งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีเยอะไหมลูกเยอะอย่างแรกเลยนะคะประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วนะคะเราก็จะต้องมีฝาแก้วนี่เลยค่ะเด็กๆถามว่าต้องเขียนชื่อไหมใช่ไหมวันนี้คุณครูแพรวจะเป็นคนเขียนให้คุณครูแพรวและคุณครูแพรนะคะจะช่วยเด็กๆในการเขียนชื่อคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนะคะช่วยเด็กๆปลายทางเขียนชื่อได้นะคะโดยใช้ปากกาเมจินะคะหรือว่าสติกเกอร์เล็กๆนะคะเพื่อทำสัญลักษณ์นะคะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วฝาแก้วของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งหมดกี่ฝา
1: 2
0: ฝามีด้านบนและด้านล่างใช่ไหมคะนี่อ่ะชี้ให้เห็นด้านบนกับด้านล่างเนาะใช่คุณครูแพรวนะคะและคุณครูแพรวเนี่ยนำมาประกบกันจากนั้นนะคะก็ใช้สก็อตเทปใส่นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางก็สามารถใช้กาวนะคะเพื่อประกบกันให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมจากนั้นนะคะนอกจากฝาแก้วแล้วเรายังมีกระดาษสีค่ะนี่เลยกระดาษสีนะคะเด็กๆขาจะมีอยู่ด้วยกัน2ขนาดนะคะนี่เลยค่ะใช่คุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษสีนะคะนอกเหนือจากสีแดงที่คุณครูแพรวใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าผลไม้ในชีวิตจริงนี่มีตั้งหลายสีใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าเรานะคะจะเลือกทำผลไม้คนละ1ชนิดเท่านั้นผลไม้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยวันนี้คุณครูแพรวมีกระดาษทั้ง2ขนาดมีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นสีแดงและขนาดเล็กที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเราจะเอาไว้ใช้ทำใบกันและทำก้านด้วยนอกจากกระดาษสีแล้วนะคะเรายังมีดินสอค่ะดินสอนะคะวันนี้คุณครูแพรวอยากให้เด็กๆได้ใช้ดินสอนะคะในการวาดใบและตัดออกมาด้วยกรรไกรปลายมนถูกต้องและเราก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหนจ๊ะ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ือ

0: แรกนะลูกน้องเปิดกาวออกมาก่อนเลยจ้ะปึ๊กชึบชึบจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบกระดาษสีออกมาค่ะลูกเวลาที่น้องหยิบกระดาษสีออกมาจากตะกร้าถ้าหากว่ากระดาษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวางละเกะระกะหรือมันกระเด็นออกมาหนูช่วยกันจัดคืนที่ได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะใช่อย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพรวจะให้หนูทากาวไปที่ฝาแก้วที่เราประกบกันเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าเราจะฉีกกระดาษและนำมาติดใช่ไหมคะลูกใช่หนูอาจจะฉีกกระดาษรอไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าหากว่าหนูเนี่ยรอไม้สำหรับทากาวถ้าว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขายังใช้ไม่เสร็จนะลูกเราก็สามารถฉีกกระดาษรอใครก่อนได้ถูกต้องแต่วันนี้คุณครูแพรวจะฉีกให้ใหญ่กว่าเมื่อวานสักเล็กน้อยแต่ว่าคุณครูแพรวจะแปะเข้าไปอย่างนี้เลยได้ไหมนี่ทำไมล่ะลูกไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นพี่อนุบาลอะไรแล้วใช่เราทำแบบนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้นี่ติดเข้าไปลูกยากไหมคะจริงหรอถ้ามันมีพื้นที่ว่างอย่างนี้หนูก็ฉีกเป็นอย่างไรเป็นชิ้นเล็กหน่อยนึงเพื่อติดลงไปได้ไหมคะได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะได้สิคะจากนั้นเราจะฉีกกระดาษทั้งหมดนี้นะคะแล้วติดให้ทั่วทั้งลูกเลยแล้วขั้นตอนของใบล่ะให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมานะคะเวลาน้องทำใบเราทำได้หลายแบบดูเด็กๆสามารถนำดินสอวาดใบลงไปแบบนี้ก็ได้เด็กๆดูนะนี่อ่ะปึ๊บเส้นโค้ง1เส้นปึ๊บเส้นโค้งเส้นที่2แล้วตัดออกมาก็ได้แต่ถ้าเด็กๆอยากทำวิธีนี้มีอีกวิธีหนึ่งหนูพับกระดาษเข้าหากันวิธีแรกหนูสามารถวาดทั้งใบแล้วตัดออกมาได้นะคะวิธีที่สองหนูพับกระดาษเข้าหากันแบบนี้ด้านที่สามารถเปิดได้และด้านที่ไม่สามารถเปิดได้ให้หนูนำดินสอนะคะลากจากหัวข้างบนของด้านที่เปิดไม่ได้เป็นเส้นโค้ง1เส้นแบบนี้จากนั้นหนูสามารถใช้กรรไกรตัดออกมากรรไกรบอกแล้วมันมีความคมใช่หรือไม่ถ้าใช้ไม่ระมัดระวังจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามเป็นอย่างไรเห็นไหมบอกแล้วว่าทำได้2วิธีวิธีแรกคือวาดแล้วก็ตัดออกมาใช่ไหมคะวิธีที่2คือหนูสามารถพับครึ่งมันก็ได้แล้ววาดเส้นโค้งแค่เส้นเดียวตัดออกมาจากนั้นเราก็สามารถนำใบเนี่ยมาตกแต่งที่ผลไม้ของเราได้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยอาจจะนำไปตากไม่ได้คุณครูปลายทางนะคะสามารถหาพื้นที่นะคะที่เหมาะสมค่ะให้เด็กๆเนี่ยได้นำกิจกรรมนะคะหรือว่าผลงานที่เสร็จแล้วนะคะไปตั้งเพื่อให้กาวแห้งก่อนได้นะคะและวันนี้คุณครูแพรวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดได้ดีมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานค่ะดูซิว่าพี่น้ำหวานจะมีผลงานมาโชว์เรามาเลยลูกให้อดทนสักครู่หนึ่งอ่ะพี่น้ำหวานจับค่ะวันนี้ลูกสาวทำผลงานอะไรมาจ๊ะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรบ้างลูก
1: ดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้เป็นอะไรอีกคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆมีอะไรอีกด้วย
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์แล้วก็
1: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อใช่ไหมลูกน้องชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงดอกไม้
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะมันสวย
0: เพราะมันสวยถ้ามีเวลาอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมลูก
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ชอบ
0: ใช่ขอถามพี่แสนดีน้องชอบผลงานของเพื่อนไหมลูกน้องชอบตรงไหนที่สุดคะเพราะอะไรลูกแสนดีเพราะมันสวยการ์ตูนล่ะคะเพราะว่าเพราะว่าสวยเพื่อนตั้งใจว่าใช่ไหมคะอัปรบมือให้น้ำหวานด้วยคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเป็นใครดีนะพี่สโนค่ะดูซิว่าวันนี้พี่สโนจะนำเสนอผลงานไหนนะเอาไปเก็บที่ชั้นเลยค่ะมาเลยค่ะพี่สโนมายืนข้างครูแพลวจัดที่รักวันนี้พี่สโนทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำผลงานสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรลูก
1: คนกำลังเก็บเห็ดค่ะ
0: อืมแล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วมีนกด้วย
0: อ๋อมีนกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ

0: สโนชอบผลงานของตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: น้องชอบผลงานของตนเองตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงนกแล้วก็เห็ด
0: ทำไมล่ะลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่ามันสวยน้องอยากเพิ่มเติมผลงานนี้ตรงไหนอีกไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วให้เพื่อนๆเอามือลงก่อนเด็กๆชอบผลงานชิ้นนี้ของสโนว์ไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่เตยพี่เตยชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกชอบนกเหรอคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าน่ารักพี่อั่งเปาล่ะคะชอบคนทำไมล่ะคะเพราะว่ามันสวยอ่ะฟังคำถามต่อไปดีๆนะหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างขอถามพี่ฟ้าใสหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างคะหรือว่ามันสวยอยู่แล้ว
3: บ้าน
0: อ๋ออาจจะวาดบ้านไว้สักนิดนึงใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยให้พี่สโนว์เนี่ยเขาวาดให้ดูดีไหมอ่ะได้ไหมจ๊ะสโนว
1: ์ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเอาขอบคุณค่ะสโนว์เก่งมากคนต่อมาขอเชิญพี่แสนดีค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่แสนดีจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนกันนะเอามาเลยนะคะน้องมายืนฝั่งนี้จ้ะที่รักจับไมโครโฟนมาเลยจ้ะพี่แสนดีวันนี้ลูกสาวปั้นอะไรจ้ะ
1: ปั้นเมืองกระต่าย
0: เมืองกระต่ายเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: มีกระต่าย
0: มีกระต่ายแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีดอกไม
0: ้ดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะแสนดีชอบผลงานชิ้นนี้ตรงส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ตรงดอกไม้
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างไหม
1: อยากเพิ่มเติมก้อนหิน
0: อ๋อถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้ไปปั้นก้อนหินเพิ่มนะคะอ่ะเพื่อนๆชอบไหมคะน้องชอบตรงไหนขอถามพี่เบพี่เบชอบตรงไหนลูกตรงกระต่ายเหรอคะทำไมพี่เบถึงชอบกระต่ายล่ะคะ
4: ม
0: ัน
4: เหม
0: ือ
4: น
0: โอ้มันเหมือนธรรมชาติเลยใช่ไหมถามพี่อนนท์พี่อนนท์ชอบตรงไหนอีกลูกชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนอีกคะทุกอย่างเลยเหรออัปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณนะคะแสนดีนำไปโชว์ไว้ข้างหลังได้เลยนะลูกคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆนะคะในการจัดแสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะที่ปั้นดินน้ำมันนะคะหรือผลงานที่ทำจากสีไม่ว่าจะเป็นสีเทียนสีน้ำรวมถึงกิจกรรมใหม่ด้วยก็เช่นกันนะคะและสามารถนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้บอกนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการใดนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำชมเด็กๆได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำอย่างไรทบทวนเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ข
0: ้อตกลงใช่ไหมคะในการเล่นเกมของเราใช่ไหมลูกใช่เวลาที่เราเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: หนูเล่นกับเพื่อนๆแล้วเราจะแย่ง

0: ชิ้นส่วนของเกมกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักรอคอยใช่ไหมคะเล่นเสร็จแล้วน้องให้ใครตรวจก่อนลูกใช่เลยและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมโดมิโนภาพเครื่องใช้กับตัวเลข1ถึง5ใช่1ถึง5การเล่นโดมิโนเราเคยเล่นกันไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะต้องมาทบทวนกันก่อนดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมที่หนูจะพบเจอในเกมให้ดูก่อนนะคะจะเลือกออกมาสัก5แผ่นก่อนมันเป็นภาพเครื่องใช้กับจำนวนตัวเลขเรามาดูพร้อมกันลูก

0: คุณครูแพลวขอให้หนูสังเกตภาพก่อนนะยังไม่ต่อนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้โดมิโน่นะคะมันจะมีอยู่สองฝั่งนะลูกนะฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ในที่นี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพนี้ภาพอะไรหม้อหุงข้าวใช่ไหมลูกมีกี่หม้อคะมีหนึ่งใบใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยก็จะมีเลขหนึ่งกำกับอยู่เห็นไหมลูกด้านข้างเลขอะไรจ๊ะ
1: เลขหน
0: ึ่งทางด้านนี้ล่ะคะสองมีกาต้มน้ำมีกาน้ำร้อนอ่ะสองกาหนึ่งและสองใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขเหมือนกันต่อมารู้จักนี่ไหมถูกเครื่องปั่นมีกี่เครื่องลูกสามเครื่องถูกต้องฝั่งนี้ล่ะคะคือภาพอะไรจ๊ะเตารีดมีอยู่สี่แล้วนี่ล่ะพัดลมกี่เครื่อง5เครื่องถูกต้องเวลาที่เราเล่นโดมิโน่นะลูกเราก็จะต้องหาผู้เล่นตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายของเราโดยต้นทางของเราวิธีที่เราใช้วิธีการทำอย่างไรโอนอยออกใช่ไหมลูกแต่ถ้าปลายทางนะคะหนูอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้อ่ะพร้อมที่จะชมการสาธิตต่อหรือยังเมื่อเรานะคะแจกชิ้นส่วนของเกมให้ผู้เล่นทุกคนอย่างเหมาะสมแล้วเราก็จะหยิบมาชิ้นหนึ่งและวางเอาไว้จากนั้นผู้เล่นคนแรกนะคะก็จะต้องหาเครื่องใช้นะคะที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขนี่เลยค่ะดูพร้อมกันผู้สมมติว่าเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจั่วมา1แผ่นหรือว่าเลือกมา1แผ่นนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมาดูที่ฝั่งนี้ฝั่งปลายว่าเป็นเลขอะไรคะเลข5ดังนั้นเราก็จะต้องหาภาพที่มีจำนวน5มาต่อให้ถูกต้อง5จริงไหมนับ1จากนั้นทางด้านนี้ปลายเป็นเลขอะไร1เราก็จะต้องหาภาพที่เป็นเลข1มาทำอย่างไรต่อถ้าสมมุติว่าเด็กๆคนต่อไปเขามีชิ้นนี้หนูต้องวางยังไงอ๋อเพื่อนบอกว่าให้วางแนวนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเพื่อนคนนั้นถ้าเขามีเลข5อีกก็สามารถที่จะนำมาทำอย่างไรต่อได้เดี๋ยวหาก่อนต้องเป็นมันต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมใช่แบบนี้หนูเข้าใจไหมคะเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าหนูไม่มีตัวนี้แต่หนูมีตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้สิเพราะว่ามันก็เป็น5จำนวนเหมือนกับตัวนี้เลยใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันยาวเกินไปพลิกมันได้ไหม
1: ได้
0: สิเพราะว่าทำไมถ้ามันยาวเกินไปมันจะตกไปที่ขอบใช่ไหมจ๊ะใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่คุณครูแพลวก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะเด็กๆจะต้องไปนั่งเล่นที่พื้นอะน่ากลัวมันใช่จะต่อขึ้นด้านบนแบบนี้ก็ได้หรือจะต่อลงด้านล่างแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะยากไหมลูกโดมิโน่ไม่ยากดังนั้นนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆกลุ่มไหนสามารถเล่นโดมิโน่ได้ถูกต้องบ้างถ้าหากว่าเด็กๆพบปัญหาในการเล่นนะคะเด็กๆก็สามารถปรึกษาใครคะถูกต้องและให้คุณครูตรวจก่อนนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

0: ในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะณเลยวันนี้นะคะลูกครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิจับไมโครโฟนหันให้ครูแพลวก่อนนะ1 2 3ชึบเรียบร้อยพี่มาลิจ๋าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างลูก
2: กิจกรรมสร้างสรรค์
0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่มั้ยคะ
2: ใช่
0: มาลิได้ทำอะไรบ้างคะลูก
2: วาดสีเทียน
0: หรอน้องวาดเป็นอะไรคะวันนี
2: ้คน
0: อ๋อคนใช่มั้ยคะคนกำลังทำอะไรจ๊ะ
2: กำลังกลับบ้าน
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่มาลีด้วยขอบคุณค่ะมาลีในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเลยโดยกิจกรรมแรกในวันนี้ก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะซึ่งในวันนี้จำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดตามข้อตกลงถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูแพรวก็ได้ให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของผลไม้ใช่ไหมคะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะนอกจากปั้นสีเทียนสีน้ำแล้วเรานะคะก็ได้ประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วด้วยใช่ไหมคะและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาวันนี้เราได้เล่นเกมโดมิโนใช่ไหมคะภาพเครื่องใช้กับตัวเลข1ถึง5เก่งมากเลยวันนี้สนุกไหมคะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะลากันไปนั่งตัวตรงเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนยิ่งกว่าชนะ
3: โอ้

Oh,

Ha ha ha ha!

เปเป้เกมวันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่า

0: คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ีมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
2: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
2: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
6: ้โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: Deep! Deep! Deep!

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไอ้ตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยเอ๊แปลกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหน
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหาที
1: ่พอครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
2: อันนี้แนะนำตัวนะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรง
2: ค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
2: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
2: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
2: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าพ
2: ่อขอโทษที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
4: ขายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
2: ไป
0: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อันนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิตติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
5: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
2: ยินดีค่ะ
5: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพายเรือคายักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
5: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยแล้วก็สามารถพายเรือได้แล
2: ้
5: ว
2: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับผ
1: มเมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่
0: เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูง ต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
2: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
1: า
2: วเอามาขุด
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
1: พายไปทำอะไรครับเนี่ย
2: ก็เก็บดอกสนูเก็บกระเตนเก็บอะไรก็ได
1: ้โอเคขอโทษทีครับ
2: ถ้าอย่าง
1: น
2: ั้
1: นเดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
5: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้ครับ
5: เรียกว่าเรือคายักทัวริ่งเราสามารถพายในทุกที่ทะเลบึงหนอง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
5: ใช่เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
5: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
2: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ล่องลำทำเอง
5: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
5: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
1: ยักษ์ลายของเรา
5: ลองจับดูได
1: ้ลองรับดับไปครับเป็นไงไหวไหม
2: สบายสบาย
5: ไม่หนักเบา
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
2: พร้อมเลยค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
2: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
1: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
2: ลงเรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
5: ได้
2: อ
5: ๋
2: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
1: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
2: ได้ไหมเนี่ย
5: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้างคว่ำ
2: อย่างนี้เหรอคะ
5: ครับผมจุ่มสายขวาเลย
2: จุ่มขวาปึ๊บลบนะ
5: บิดฮะโอเคจุ่มขวา
1: บูธมัด
5: บ
1: ิ
5: ดโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
2: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช
5: ่
2: ไหม
5: ครับใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
2: จับไม่ถูกมั้งเนี่ย
1: ดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นยังไง
0: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
1: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
5: ใช่ต้องถอด
1: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตรงนี้ก็คือสเต็ป
5: ใช่ครับ
1: ครับผมอ๋อตรงนี้ขึ้นมา
5: แล้วก็คือความมือ
1: ความมือนะฮะ
5: ใช่
1: องศานี่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นขวา
5: ดึง
1: บึ๊บจำบึ๊บ
2: จำบึ๊บจำบึ๊บจำบึ๊บ
1: อ๋อก็บิด
5: ใช่
1: มือไป
5: ใช่บิด
1: มันกินน้ำ
5: ใช่บิดให้หน้าไพ่ความลงเพื่อไพ่กินน้ำไม่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
5: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากเลยพร้อมยัง
5: ครับโอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลย
0: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน008นี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะ เราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
5: ครับ
1: กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
5: ครับสำหรับภารกิจ

0: นี่ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
1: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
2: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
1: ไปเลย
2: ครับผม
3: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
1: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
3: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
2: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อย
2: ยังมีแรง
0: สุดยอด
2: ผลเป็นไงบ้าง
0: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
2: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
0: ้ไม่สำเร็จ
2: ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
1: ใช่แล้วใช่แล้ววันหลังเราแค่
2: คือเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
1: ไปเลยค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: จะมีปวดตรงช่วงแขนใช่ไหมคะทานยาพวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
4: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
2: พายเรือครับ
4: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
7: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
4: ยอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำก็ไกลปลา
2: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
4: 50ป
2: ี
4: แล้ว
2: ตอนแรกไม่ได้จำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
4: พายได้ตรงเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
5: ก็มีบ้างค่ะจะมีปวดตรงช่วง
4: แขนใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แอโรบิกนะ
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงโน้นตรงนี้เราจะทานยาพวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
4: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
5: ๆค่ะ
4: อาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้
2: ไม
4: ่
2: อ
4: ัน
2: ตราย
4: ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
5: ค่ะคุณหมอคะ ไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
4: ค่ะ
5: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
4: ค่ะ
5: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
4: คะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
2: บางลง
4: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
2: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
4: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
2: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
4: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได้
2: ในสัตว์คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
4: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นดังนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
2: ค่ะอาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี้แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
4: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค่ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
2: ่
4: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
2: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
4: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
2: ค่ะ
4: ลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายพอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยิ่งมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
2: อยากให้เป็นหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเรา
4: พยักร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีทายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
2: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
5: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยักร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้าย
4: วัยทอง
2: สวัสดีครับ
5: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
2: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
5: เออภารกิจ
6: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่โทษที

0: ฏิบัติภารกิจแล้วค่ะไป
1: โอ้นี่เสียวไปฟาดโกโปอย่างเงี้ยเนี่ย
2: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงอ๋อขอโทษครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันดันดันนะครับเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู

0: ทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ

0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟ

0: การเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ

จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้สีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเป็นปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายา

0: ยากสภากาชาดไทย
1: เดินทางมาจากไหน
2: ภูเก็ต
1: ภ
2: ู
1: เก
2: ็
1: ตค
2: ่
1: ะจังหวัดภูเก็ตมาไกลเลย
2: ค่ะตั้งใจ
1: ตั้งใจที่จะมา
2: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำ
3: โดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะ
2: พอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
3: ร้องไห้ทุกวัน
2: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นั่น
3: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
2: น้ำตาจะไหล
3: นอนคนเดียวในห้อง
2: ทุกวันเลยคิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
4: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้ครับ
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
4: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการณ์ที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
7: ันมีการ
6: เอียง
7: ตัวกัน
6: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
7: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
7: สถานการณ์ดี
6: ไม่มีอะไรเลยตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจ

0: ฝ้าระวังไว้
1: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่รุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
0: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
2: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
3: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงล่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
2: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่เฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
3: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการทรุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่ง ใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
4: แต่ทีนี้บริเวณรอบๆที่ตึกบริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณทางนี้ก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
3: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
2: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
1: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
4: ซึ่งเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องต้องมียาซ่อน
5: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของมีซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิ สิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
6: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆซึ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการ ดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
2: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
7: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไปตั้งคุยในเครื่องเสทบก็มาดูสิใครคุยอยู่
1: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
1: ฮะ
2: อยากจะไปลองชิมอาหาร

0: อันจี้ละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
1: โอ้ว้าวเล่นอะไร
0: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
1: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
0: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่นั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
2: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
0: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
2: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
2: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
0: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
2: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: ประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าถามจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: เหรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเนาะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: คร
3: ับ
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณแซ่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยน้ำแม่
1: อันน้ำแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกลืนเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่แน่นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มันหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: จริงครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี
3: ่
8: ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ต้องสู้ถึงจะชนะ
1: นี่เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
8: อ๋อค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
13: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกถ้าเกิดทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนัก
3: อ่าฮะ
1: ทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหม

0: ยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
2: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
0: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
3: โอ้
1: แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
0: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไป

0: ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
0: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
0: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
1: ๆ
0: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
3: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนเป็นไง
3: มา
1: ไ
3: หมติดใจไหมคะหรือ
4: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
3: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
3: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
3: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
4: โอเค
5: สวยสวยครับสวย
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
3: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
3: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
3: ใช่
1: หนักใจแล้วเกินเนี่ย
0: อร่อยมาก
3: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
4: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
3: เกี่ยวค่ะเวลาเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
6: จริ
3: งค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
3: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
3: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกล
1: เ
3: ต่งเต่ง
1: เต่ง
3: เต่งเอาแค่นี้เต่งเต่งเต่ง
4: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อู้ตายลูกชุบ
6: อร่อยด้วย
1: ชอบกินลูกชุบ
4: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไปชอบมาก
6: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
4: อร่อยค่ะอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
6: า
1: ะ
6: ไม่หวานจ้ะ
0: ไม่หวานมาก
1: ครับ
6: แล้วจะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมหมอ
0: ครับครับถ้าไม่หวานจัด
6: ไม่หวานจัด
0: น่าดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
6: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อยาก
6: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
7: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
7: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวัน ม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไข่เครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว

0: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
0: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ่ะ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
0: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
5: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
0: ครับ
5: ผมอยู่ที่บ้าน
0: ครับผม
5: ค่ะ
0: นี่คือ
5: พี่กุ้ง
0: พี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
5: ่เป็นลูกสาวค่ะ
0: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมา
5: ค่ะ
0: ไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
5: ค่ะ
0: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
5: เชิญเลยค่ะ
0: อ้าวไปฮะนี่
4: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
5: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
4: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
5: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
0: ครับ
5: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
5: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
0: โอ้โห
5: หมักการนี้นะคะ
0: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
5: เมื่อยค่ะ
0: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
5: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
0: ซื้อกินเถอะ
5: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
0: เป็นอย่างนี
5: ้
1: ดั้งเดิมเลยเนี่ย
5: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
0: ครับโอ้โห
5: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
0: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
2: ซื
0: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
0: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
5: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
0: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
5: ฟักทองมันสำปะหลังมันม่วง
0: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
0: ครับ
1: กดมานี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
0: 0%
1: แล้วก็น่ายิ้ม
0: อ่ะยิ้ม
1: โอเคแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มลงไป
7: ในน้ำ
2: แช่ไว้กี่นาที
1: เห็นเลยเห็นไหมเกิน 0.9 พบน่าจะน่าบูดแล้ว
0: โอ้โหดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
0: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
1: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
0: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
0: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: พี
0: ่ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี้
2: โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
1: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
1: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไป ทีซีสแกนมันก็ให้ระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
1: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
0: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
1: ติดนะติด
0: อุ้ยตาย
1: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
0: มันมีระดับของมันไหมฮะ
1: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้า 5% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่ 5
0: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
1: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
0: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
1: ไม่เป็น
0: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
7: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับสมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
0: อ๋อนี่ไง
6: เธอดู
0: นี่ไง
6: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอบ้าง
7: เราขายมานานแล้วครับ
0: รูปภาพการันตี
7: ก็80กว่าปีแล้วครับ
0: อุ้ย
7: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
0: โอ้โห
7: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
6: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
7: ยู่ตลอดเลยครับ
0: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
7: ครับ
0: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
7: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
0: โอ้โห
7: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70ฝ่าเอง
0: โอ้โห
7: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
0: โอ้ออกกำลังกายตลอด
7: ต้องช่วยไงต้องช่วย
0: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
7: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
0: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
7: เค็มไม่ทานครับ
0: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
6: จ่าย
0: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
6: เป็นไง
0: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
8: นุ่มๆหนึบ
0: หนึบ
8: ไม่ถึงกันเละ
0: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะโนนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
9: ของเราจะออก3รสฮะ
0: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
9: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
6: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกกันเถอะวิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
0: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
6: ไม่คุยแล้วกินก่อน
9: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
0: เอ๊ะคุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
1: ครับ
0: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
1: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
0: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
1: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับนึงตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ผักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
0: ั
1: จจุบัน
6: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
0: ดอกบัว
6: ดอกบัวบ้านเธอเหรอแบบนี
1: ้ฝ
6: ักบัวค่ะ
0: อาบน้ำเลยไหม
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
4: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
6: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
0: ดอกบัว
6: ดอกเธอเหรอแบบนี
1: ้ฝักบ
6: ัวค่ะ
0: อาบน้ำเลยไหม ม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
8: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
0: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
8: ใช่จะขมละ
0: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
8: หวานลองไหม
0: ลองสมัย
2: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
8: 20บาท
0: โอ้ยไม่แพง
8: อันนี้หวาน
0: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
2: ลุยน้ำมา
10: โอ้ขอบคุณครับ
0: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานๆนะ
2: อันนี้ฝาดอ่ะ
8: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
2: ใช่ไหม
0: อ๋อต้องเอาออกก่อน
2: อ้าวไม่บอก
0: มันมีไส้ข้างใน
2: จะกินไปแล้วล่ะ
10: ลืม
8: ลองกินอันนี้ส
0: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
2: เอาไส้ออกก่อน
8: ค่ะ
0: หวานหวานหวาน
8: ดีข้างในจะลงเป็นพันเลยนะ
0: ฮะ
8: เหรอ
0: โอ้มันแพงเหรอ
8: แพงมาก
0: เขาไปทำอะไรอ่ะ
8: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆบำรุงหัวใจใช่ใช่
10: ภูมิปัญญาไทย
8: ภูมิปัญญาไทย
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตละ
10: ครับ
0: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
1: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยไม่จะเป็นโรคไต
2: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
1: อ๋อแต่คือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
0: ครับ
2: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
1: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
2: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
0: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็ให้เป็นโรคนี
2: ้โรคอะไร
0: ไตหาหัวจาม
2: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ้ยสตอนี่ยะ
0: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
10: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
0: มะเฟือง
10: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
0: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรอย่างงี
10: ้ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
0: สีเหลือง
10: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
0: โอ้โหแล้วสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
10: ทุเรียนแต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
0: อย่าทานอย่างเดียว
2: ซ้ำๆไม่ดี
10: ซ้ำๆไม่ดี
0: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
2: เอาเลยตามไป
0: อุ้ยพี่จน
2: เป็นยังไง
0: ดี
2: เหรอ
0: หวานอร่อยอัน
2: นี้พันอะไรคะลูกอ
11: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
0: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
11: คร
0: ับ อร่อยจริงอ่ะ
2: อร่อยจริง
0: อร่อย
1: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
2: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
0: โอ้ย
2: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
2: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
2: โชคดีแต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่ค่ะ

0: ก็ต้องซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
2: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกีดอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เราไปเช็ค
2: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
0: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
2: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพมาเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่ว่าไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านเท่าไหร่พระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุข
ด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอนนทเถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีนะท่านนั่งเข้าฌานสมาบัตินะมีความงดงามนะเรียกว่ามี

สรีโรพาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรพาสของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าอานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้ก็จะเล่าต่อก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณแปลว่าเดชคือคุณความดีเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณถ้าเราไม่มีคุณนั้นเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยจะมีคำอย่างอื่นนำหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตหิตสมบัติ

ได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีอ้าวคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้นะเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่านะนะดับนะซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์นะไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับนะนะปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดนะความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตพอรอให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะ

ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์นะเรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์ทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพ
ถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการหนึ่งก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์หรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดทนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ประการที่4ปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือสามประการประการที่หนึ่งก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่สองศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่สามภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือบุญเบื้องต้นที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเรา
ลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้ซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั่นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: ใ
2: ช่ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
2: ค
0: ่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
0: คุ
2: ณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี
0: ่
2: นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก็
2: เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกปิดตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็น ช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็น

็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็

0: เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
1: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบางเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวๆนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนั่นแหละแต่ขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
1: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
0: ะคร
1: ับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
1: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นหมายถึงเห็น
1: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูป
0: นะ
1: ครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
1: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
1: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร
0: ์
1: ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิด ที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้เพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได้

0: คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
1: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
0: ะ
1: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องเอ๊ะสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได้
0: คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
0: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
1: จริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
0: ่
1: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
0: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
1: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
0: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
1: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60เงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้น
0: ะ
1: นะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
1: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปได้

0: ด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม

นะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้

ทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานธรรมะห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตัดยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึง

คงเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เสียชีวิตของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ไก่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเนี่ยก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมียจะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า Trust versus Mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้

ขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้
้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะ
เมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงนึงของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไร

ไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันนึงเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

ำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องอยู่ด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชม VTR เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันไดสามขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่หนึ่งหรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
0: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
1: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไม่ใช่หรอครับ
0: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับ

0: ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปัสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
2: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
2: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
2: เราไม่ชมรมเราบันทึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
2: มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
2: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
4: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
2: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้าง
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: โอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรง

0: ตัวเองจะลืมบ่อย
1: แล้วคุณป้าล่ะคะ
2: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเออเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
1: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมกันทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
3: ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
2: ได้แน่นอนนะ
4: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
3: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
0: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
1: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
2: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
1: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
2: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็
1: คุณลุงละคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นที่เคยอ่อนน้ำมันก็ข้อไข้ทายหายไป
1: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
3: มันแก่แต่ร่างกาย
0: ใจมันสู้ใจมันสู
2: ้ใจสู้
3: ใจไม่แก
1: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
6: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกลั่นยิ้มครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมจะเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เลี้ยงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เลี้ยงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเคยเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มี

0: ความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
1: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
2: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบนี้ไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความที่เราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้าในความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ4โมง5โมง6โมงหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก อันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
2: แม้ได้ฟังคำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
4: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะว่าบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสัตว์เชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเน
4: า
1: ะ
4: ขนุนค่ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: ก็แหมอยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเนาะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโ
3: สยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยน้ำแม่
1: อ่ะน้ำแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อ้าวเราจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่แน่นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มันหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: เกรงครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ
5: ๋
1: อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่ก๊อฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
3: เท่านั้นแต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี
3: ่
8: ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยากเป
8: ็
1: น
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
13: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได้
6: ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: หน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
3: ใช่ครับ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
6: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
6: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
3: ๆ
6: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
3: ครับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
2: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนเป็นไง
2: ไหน
1: เป็นไง
2: ติดใจไหมคะหรือติดใจ
3: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
2: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
2: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
2: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
3: โอเคคร
14: ับสวยครับสวย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
2: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงกลัวจะจุก
2: ใช
1: ่หนักใจแล้วด้วยเนี่ย

0: อร่อยมาก
1: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
2: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
1: เกี่ยวค่ะเวลาเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
3: จริงอ่ะ
1: จริงค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
4: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปละ
1: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
4: ร
1: ุ
4: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกลเต็งเต็ง
4: เต็
1: งเต็งเอาแค่นี้เต็งเต็งเต็ง
2: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
4: ขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
4: อุ้ยตายลูกชุบ
3: อร่อยด้วย
4: ชอบกินลูกชุบ
2: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบไหม
3: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
2: อร่อยค่ะอร่อย
4: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
3: า
4: ะ
3: ไม่หวานจ้ะ
0: ไม่หวานมาก
4: กำลังดี
3: ก็จะขายดีมากค่ะ
4: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
0: ครับครับไม่หวานจัด
3: ไม่หวานจัด
0: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
4: หมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
3: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
4: นะไม่อยากเป็นนะ
0: ไม่อยากเป็น
3: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
5: จะถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
4: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
5: ้เบาหวาน22ปี
4: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: อ๋อครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งอ่ะน่าจะโอเคแล้ว
4: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
4: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไคเคลือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
4: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
4: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ่ะ
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
7: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
4: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
3: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
4: ครับผม
3: อยู่ที่บ้าน
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: นี่คือพี่
3: กุ้ง
4: พี่กุ้งสวัสดี
3: ค
4: ่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
3: ่เป็นลูกสาวค่ะ
4: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมา
3: ค่ะ
4: ไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
3: ค่ะ
4: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
3: เชิญเลยค่ะ
4: อ้าวไปฮะนี่
7: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
3: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
7: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
3: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
4: ครับ
3: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
3: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
4: โอ้โห
3: หมักการนี้นะคะ
4: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
3: เมื่อย

0: ค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
0: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
0: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้กะลาธนานนะคะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี
2: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
0: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
0: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
3: ซื
1: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
4: อร่อยจริงนะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
0: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
0: ฟักทองมันสำปะหลัง มันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
5: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
5: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
5: แล้วก็นายิ้มนะ
1: ยิ้ม
5: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
1: จ
5: ุ่มลงไป
6: ในน้ำ
4: แช่กี่นาที
5: เห็นเลยให้เห็นไหมเกินสุดจะกล้าปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
1: โอ้ดีเหมือนกันเน
5: า
1: ะ
5: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
5: กดปุ่มบนละค้างไว้
1: คือกดค้างไว
4: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
4: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
5: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอาตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
4: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
5: สูงเกินไป
4: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
5: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
1: อ๋อเหรอ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
4: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
5: ติดนะติด
1: อุ้ยตาย
5: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
5: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
5: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
5: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
8: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
1: อ๋อ
8: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
4: เธอดู
1: นี่ไง
4: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
8: ขายมานานแล้วครับ
1: รูปภาพการันตี
8: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
8: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
8: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
4: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
8: ยู่ตลอดเลยครับ
1: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
8: ครับ
1: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมด
8: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
1: โอ้โห
8: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
1: โอ้โห
8: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
1: โอ้ออกกำลังกายตลอด
8: ต้องช่วยกันต้องช่วย
1: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอผมว่า
8: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวาน
1: ไม่มีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
8: เค็มไม่ทานครับ
1: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
4: ใจ
1: เดี๋ยวพี่เอาเงินกองจ่ายสิเดี๋ยวพี่เลี้ยง
0: ย
1: มาชิมกันชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
4: เป็นไง
1: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
2: นุ่มๆหนึบ
1: ๆหนึบๆ
2: ไม่ถึงกันเละ
1: รสชาติกำลังดีเนาะหมอนเนาะนัวๆกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
3: ของเราจะออก3รสฮะ
1: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
3: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
4: เดี๋ยวพี่จะชิมหอมบอกกันเดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
4: ไม่คุยแล้วกินก่อน
3: ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
1: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
5: ครับ
1: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
5: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
1: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
5: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็คลักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
1: ั
5: จจุบัน
4: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
4: ดอกบัวบ้านเธอเหรอคุณฝักบัวค
1: ่
4: ะ
1: อาบน้ำเลยไหม
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
4: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
4: ดอกบัวบ้านเธอเหรอคุณ
2: ฝัก
4: บัวค
1: ่
4: ะ
1: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอ่ะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอ่ะ
9: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
1: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
9: ใช่จะขมละ
1: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
9: หวานลองไหม
1: ลองสมัย
4: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
9: 20บาท
1: โอ้ยไม่แพง
9: อ่ะอันนี้หวาน
1: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ลุยน้ำมา
5: อ๋อขอบคุณครับ
1: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหนุนหวานนะ
4: อันนี้ฝาดอ่ะ
9: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
4: ใช่ไหม
1: อ๋อต้องเอาออกก่อน
4: อ้าวไม่บอก
1: มันมีไส้ข้างใน
4: จะกินไปแล้วนะ
1: ลืม
9: เนี่ยลองกินอันนี้ส
1: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
4: เอาไส้ออกก่อน
9: ค่ะ
1: หวานหวานหวาน
9: ดีข้างในจะลงเป็นพันเลยนะ
1: ฮะ
9: เหรอ
1: โอ้มันแพงเหรอ
9: แพงมาก
1: เอาไปทำอะไรอ่ะ
9: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ อ๋อ ลุง
1: เป็นยา
9: ใช่ใช่
5: ภูมิปัญญาไทย
9: ปัญญาไทย
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตละ
5: ครับ
1: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
5: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยมักจะเป็นโรคไต
4: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
5: อ๋อไตคือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
1: ครับ
4: แล้วที่ถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
5: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
4: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
1: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็จะเป็นโรคนี
4: ้โรคอะไร
1: ไตหาหัวจาม
4: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ย
1: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
5: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
1: มะเฟือง

0: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนเข้าไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
1: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
1: สีเหลือง
0: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
1: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
0: ทุเรียน
2: ทุเรียน
0: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
1: อย่าทานอย่างเดียว
2: ซ้ำๆไม่ดี
0: ซ้ำๆไม่ดี
1: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
2: เอาเลยตามไป
0: ครับ
1: อุ้ยพี่จน
2: เป็นยังไง
1: ดี
2: เหรอ
1: หวานอ
2: ันนี้พันอะไรคะลูกอัน
3: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
1: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
3: คร
1: ับ อร่อยจริงอ่ะ
2: อร่อยจริง
1: อร่อย
0: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
2: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
1: โอ้ย
2: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
2: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
2: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: เอาละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วย
0: ครับ
2: ชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับเอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพงมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้น

ือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบทเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมี

ธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราหรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอนนทเถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์มีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามพระการุธายีท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความงดงามเรียกว่ามีสรีโรพาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรพาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองเรียกว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอนนทเถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้ปายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่า

เรามีนะเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการ

จรณเดชนะคุณเดชปัญญาเดชปุญญาเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นนะเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลนะเป็นเครื่องดำเนินไปนะในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตหิตสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คือ อุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรง

เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็เรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์ผ่องไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่พระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนโลกจะเป็นอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้ทรงรู้ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วมีผู้ไปถามพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วตอบไปแล้วก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์เรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์ทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือ
พระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วได้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์เราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรม
เราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้น3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่สี่นะปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้ซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไร
เรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะไม่ใช่คุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาโดมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดูโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งท่านไม่มีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิด

0: เกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินทร์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาวหรือกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังพอแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วนั่นเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไข่ไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวไปหาใหม่และกาวาวก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านกว่าจะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสียอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะวันที่บุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองตาแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ย น้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของ

0: เมื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
1: เคยครับ
0: เป็นสิงโตไหม
1: เป
0: ็นวัวเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกมันจะละให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบความท้องกันแม่จะสบายดีแล้วพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังพอดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วย เพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่สัจใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วกลัวโรคกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะพอดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกข์ทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านป่ะยังสิยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากๆล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลไม่ไหลปลอบลูกทุกคราวว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่ ข้าวต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ตอนเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนมสองน้ำเสียงสามน้ำมือสี่น้ำแรงสีน้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง แต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรุงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนั่นลูกน้องหลวงพี่มันคุยจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะท่านเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะเท่าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลวความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่หลวงนาจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันไปทางนี้กับพ่อหันไปทางนี้กับแม่พอลูก

หลับขยับตัวลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางแล้วท่านท่ามกลางองค์คารักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้ตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหมเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่ไปละไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ทำไมฮะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางงูนี่มันเร็วชิบหายเลยจะแล้วตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาด

ัดนั้นน่ะมันจิกพื้นซีเมนต์ท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารน่ะมันคุ้ยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุ้ยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอ้อีโอ้โอ้ตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจ้มก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้มั้ยท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่มั้ยท่านแล้วทีนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches youถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม As the future catches you brother เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมั่นหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงท่านท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาวเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านตั้งแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสขันแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นอ่ะนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสอง
อายุของโรงแรมสิ้น

กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านเออ49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใช้คำว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดพ่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งกับเขาเมื่อเช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราพนาจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่เขาถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมนเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพรากพราดทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกับกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดารงดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำไปสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแสบแสบแสบแสบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะฮะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยไปเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับ

ลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมอง

พอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจให้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาทำเนียมตรงนี้มาท่านกดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำส่อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอชแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอ็ดไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าเนี่ยพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วพี่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแต่เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสเกตพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสเกตส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่เอาพัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งวัดนี่รุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกลับ

0: งานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะนั้นเสียงแม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงแม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพอจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูอ้าวแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพะโล้สนุกหวานเสียงแม่ปลอบพะโล้สนุกหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงนึงอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนะเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันต้องปกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีพ ล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสถ่ำแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขาย การซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

รรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆ เองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮโมนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮโมนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮโมนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลาการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า
Object Permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและหลังเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์
ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะ
ขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้

เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบนึงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆเล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ
ข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นลายเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Rector of Buddhist College of Singapore.

0: มาร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมาละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทย ทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้มั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกัน

สามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชาแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์อนุญาตสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตรราชธรรม10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณเป็นศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคา

หรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นธุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสดีใครได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโกโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกลียวกราดคือไม่มีกิริยาที่เกลียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประ

รงไว้ซึ่งทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นโกงของข้าแล้วละ

0: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เฮ้ยเราเข้าเบ้เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วสุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ด พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมขละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายา

วิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะ

ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิครนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิครนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิครนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้านะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิครนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิครนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิครก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนกนิครนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิครนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิครนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิครก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่
อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้

ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกานิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกานิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกานิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกานิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกานิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในมาที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนา

ตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้
ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระตลอดการที่จะมาจุดไฟ

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำรีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนกันเข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือไปถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวรรณวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่สองครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลบอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำรีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องทะเลก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวนี้เป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคิดว่าคุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: นกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือน

0: ยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอวแอะจ๋อแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือไปจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตำรวจนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจำได้ดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกใครๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้บ่พันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ด้วยพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ผิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินที่นั่นเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาละตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงนะมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
2: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบ มือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทานีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
2: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปจิ้มโดนตุ่มเราจิ้มพลังโอ้ยเจ็บจบแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำนั้นสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทานีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
2: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสิ่งอะไรให้อ่านโอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
0: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทานีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมทานีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่
4: ไม่ทัน
3: เก
4: ิ
3: ดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
2: ตั้งปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะ
3: เ
2: ขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ยอัน
3: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยเท่าที่ทราบนะผมรู้ว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
2: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลงIf I love you, what? เคยได้ยินไหม Time and again, I would try to say,
4: All I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทางที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรท่าแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้ผมโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
4: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้เรา
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปติดบรรยากาศในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแกก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
5: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันบ้าง
4: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุเรศด้วยนะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มีสถานที
4: ่ไม่มีสถานที่ครับโอ้ยจะรีเฟล็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรานะกำลังโดนจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเลยตึงปังก็งงเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับก็เอฟเฟกต์ระเบิดตุ้มทุกคนไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊นี่มาก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
4: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
6: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
7: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
4: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้พวกเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกัน
0: แต่ว่ากระเยอะก็กับการอัน

0: ยามากกว่าเพราะว่าเพื่อเอิญเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อเอิญแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วย
1: คืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณ
0: อย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะโป๊ะย่อยยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
2: ขอบคุณน้าแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอ๊ดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอ๊ดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอ๊ดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอ๊ดเนี่ยเกาะสวาทหาดสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอ๊ดนะคะพี่แอ๊ดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอ๊ดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลง

ทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ

0: จริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนส์ตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
1: ็
0: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนส์ตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
1: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อมค่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
0: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
1: คุ
0: ณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
1: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
0: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
1: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
0: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
1: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
0: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
1: ั
0: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะว่านอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก
0: ็เกี่ยวเลย
1: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
0: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
0: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
1: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
0: ผู้ที่ทำงานนอก
1: สถานที่ใช่ไหมคะ
0: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
1: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
0: ครับก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
1: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
0: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถาม

0: ของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับเจาะโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบางเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวๆนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
1: ที่มีควันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละแต่ขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ยังไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
0: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
1: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
0: นะแน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยนะเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
1: ้เห็นหมายถึงเห็น
0: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
1: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
1: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
0: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
1: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
0: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
1: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
1: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
1: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก
1: ็
0: คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
1: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิด ที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอยากเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได้
1: คนไม่ค่อย

0: ็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะยิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าช้านะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 89 10แล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ 1

0: สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะ

นะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห่อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห่อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าฮอดเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็ดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าฮอดนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิไทยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ

0: ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออเคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษย์สติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer as One Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่มาเป็นประธานเปิด ศูนย์วิชาการ Thailand Against Cancer at Swan ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอีและศาสตราจารย์แพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia หรือ APL จนกลายเป็นมาตรฐานการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกมีโอกาสหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์มะเร็งของโลกโรคมะเร็งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในด้านสาธารณสุขของทุกประเทศข้าพเจ้าหวังว่าให้ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถนำไปสู่การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคม

0: ความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอีโลไซติกด้วยยาออทรานสเรตินโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึงร้อยละ95ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและ

อะไรเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารีเจริญพระชนมายุ65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดรัชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์

โมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากัน

0: สมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
3: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
3: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
3: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
3: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรติดรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สเปน25เมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เออเขามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดี

0: ตัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.7 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเซียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลเกื้อกรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัววิธีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจและเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาเหมือนกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ยืดเหยียดใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
2: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
2: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
0: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตเสร็จ

บุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของสิ่งดีประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้น

ว่ายก่อนพอก็ว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่2เราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ้ตจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนถนนหรือลู่วิ่งได้ถนัดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: พาราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติฉันใช้สองอันเกรงใจ
1: ว่าผมจะไม่เข็มเลย
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียวน
0: ี่ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันเท่ากัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชว์ซันเนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิชอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่
3: ะถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่
2: อ
3: นแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวน์ด้วยค่ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้ใช้เพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมา

0: เริ่มฝึก
1: อาจารย์จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
0: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่า บางทีแบบสมมุติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
1: คว
0: บคุมไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
1: บางทีอยากทำสติให้ชนะตัวเอง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้
2: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชาดิเวศได้แล้วก็นัดให้เขามาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
3: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
2: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะว่ายเพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
3: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
2: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสโมสรจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระเจง25เมตรหรือเสื้อ25เมตรทั้ง4แล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: ู้สึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: รุ่นอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี้คนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จนะ
3: อย่างเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากมาชุด4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาเขาได้ที่หนึ่งก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
4: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแข่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
5: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
4: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี้มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
5: ับ ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
4: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจันได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
5: คิดเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
4: ครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
4: อ
5: ันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยก็มาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
1: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
0: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามองปัญหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: ไว
1: ้ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละ
0: เป็นโค้ชแจ่มที่แจ่มจริงๆ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ญาติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอแห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่ก่อนถ้าที่กระปรับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าเจ้าเอ๋ยอ้อเจ้าเราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่า

ลื่นที่จะหลับไหลไปคนจนจันไหลเขาแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขัดเข็นใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากคลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนท่านให้ถึงเมื่อภายหลังเมื่อชูชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีชูชกก็กลับมา

เตียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริบปริบปรับทุกขนาข่าวส่วนอเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพรขั้นจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขั้นจะหลบจะหลีกหนีก็ไม่ใช่ขั้นจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวนอเท่ายังไม่ทันทีจะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองทองที่เราฝากแกท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านทีเอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอั้น

เห็นข้าพเจ้าประหนึ่งว่าชั่วถอยหาความผิดมาแต่หยิบยืมเอาทองของคุณตาเจ้าไปใช้จนหมด

องนี้ว่ากะไรนะหรือว่ากะไรว่ากะไรเห็นทำใดก็ทำเอาใจอาจใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกะกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าเปล่าอ๋อคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปยายเสมือนเกวียน

บายว่าแล้วก็ร้องไห้หันเข้าไปในห้องจึงจูงเจ้าทองอมิตตดาออกมาสะอื้น

วันให้ถามจริตกระบิดกระบวนสบิงสะบัดให้นางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยี่ยมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแทนท่านว่ามีเงินนั้นลือจะไหลของมีทองนั้นลือจะไหลแหวนข้าพระเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพระเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเราเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องหน้าตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกันนับ

ว่ากระไรไม่เข็ดถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไหลปลูกเรือนงามขนาดก็ตา

เป็นความชั่วเห็นเป็นละจากแก่ตาโลกลูกเต้าก็พลอยวิปโยกระยำยับอับภาคยากเสียเปล่าเพราะว่าใจจิตมันคิดเบาจึงเป็นนี่อ่อเท่านั่นแหละโสชูชโกเท่าชลาตาชูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาจูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจูชโกเท่าจลาตาจาตาจูทกได้พานางอมิตดามาบ้านตนนางอมิตดาก็ปนิบัติจูโชคเป็นอย่างดีทำให้พรามณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วเขาทำอะไรกัน

ได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางอมิตดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่คอยดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาดลจิตดลใจให้นางอมิตดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ย่อมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตราชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกักข้าวชูให้พรานเจตบุตรดู

วันนี้เป็นราชสารมาจากนครหลวงกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกลับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูชกเป็นจอมโกหกอยู่แล้วก็เลยโกหกก็เลยให้ชูชกพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่ห้าย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความต่อไปคือกันที่หกจุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถากี่โมงแล้วก็ไม่รู้11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพและประธานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่5 79พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยพระกาลเท

สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมสำรองเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่

ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฮะแล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอมีกระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่นึงที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสารที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: อ้าวป้าบุญน้อม
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะไปลองกันเลยไปกัน
4: ไปกันไปด้วย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมแต่เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาหาคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้ด้วยใจมันละจะทำใครจะได้จะว่าไงก็จะทำแล้วอย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวอย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่นะคะ

ท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: าวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จับตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: นั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมแคที่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมคะ
1: นี่
0: บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขาตัดเองไม่ต้องซื้อ
2: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมคะ

0: หินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
0: สาธิตให้ดูหน่อย
1: ได้ไกลไง
0: ทำยังไงนะคะ
1: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
0: ค่ะ
1: กระดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดจ้ะ
1: แ
0: ห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช้
1: แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอ่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: ค่ะไปกันค่ะ

0: ี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแหละแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: เหรอคะ
1: ถ้าซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะ

0: ตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วค่ะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำก็ไม่คิดว่าผักตบอันนี้จะมาทำกระเป๋าได้
1: และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็ยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใกล้ๆเคียงกันถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี้
1: ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างมันไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมฮะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมฮะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: เออแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดให้มันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะมันแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: มันจะได้นิ่ม
1: จ้ะขึ้นมาส่งไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างเนี้ยเอานี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวมีเต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
2: เอา
1: สิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงนนนี่กดไว้ค่ะแค่ที่เบื่อไหม
3: ม
1: ัน
3: เป
1: ็
3: นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆให้เต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังขึ้นสารแบบเนี้ย
3: พอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วอันนี้เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อันนี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะคนทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: ไว้ทำหูแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: แต่คิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จ
0: พี่น้องแล้วนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน็บ

0: ได้เลยปวด
1: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: หรอ
1: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขา
2: ป้านอกกำลังทำอะไรอยู่หรอคะ
1: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: จ้ะเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
3: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
1: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
1: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
1: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
1: 300
2: สวยอะ
3: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
1: นี่เขาไปทำอย่างนี
3: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
1: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหู
2: มีรสนิยมอ่ะ

0: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะตอนนี้คะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งขับซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะฮะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าสารอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบหนึ่งให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบเนี้ยแพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆกันเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้าม

เราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทํา2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียต้องว่าท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีน

ในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่มาปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็ที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางประภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แขวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่าน

0: เอามาต้มใส่บัวเข้าฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธามันศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันรุ่งขึ้นก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกของไทยของเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอพระท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอพระท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันเนี่ยกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี้ไปรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม้จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มเวลาตีมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินนิมนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนะตีไงท่านกลองก็รัวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝั่งบอกพระเนรนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นเธอบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอน พอรถขุนมหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามหอนจนขัดตะไคร้คล้างอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกเลยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่เขาต้องมีหัวพระนะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรฆาตสุริยฆาตเขาต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ละตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยฆาตกับจันทฆาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอธิคติหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านชมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพรนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผงการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์ชอบดูท่านชอบอ่านถ้า าเราตัดสินไปทำไงความเพียรกำลังของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นคนจีนหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแต่มันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีที่มันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจีนนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือๆกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่าขนาดเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยฟางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟางบ้านแม่มเถอะก็จัดแจงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้าขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมกำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอ้ไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบางไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้คว้างบางไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปคว้างบางคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์และเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบางเพราะบางไม่มีเหล็กบ้านมันไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินไหม12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่ประเทศจีนดีกว่า แล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำลังคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิต trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะ

ถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่

เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thai

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง102-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมาก

0: มากเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับเรตติ้ง BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง BBB บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนราย

การการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ซึ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Quan Cheng, Rector of Buddhist College of Singapore.

าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะ

0: และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาในสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมาลากาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาลากาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สาม

ู่3หลักหลักที่1คือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมเนื้อธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิธ

ราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นเป็นธุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริจงดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื้อมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณี

ได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่กราดหรือไม่มีกิริยาที่เกลียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชินีนาถทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เราร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์

แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยโอ้แหวกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ที่พอครับผมไอ้ที่หานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้ายศูนย์เป็ด
2: อันนี้แนะนำตัวนะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรง
2: ค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง

0: ุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
0: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
0: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจ
1: ปีแล้ว
0: ตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบขาผม
0: โอ้ยขอโทษขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
2: พายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
0: ไป
3: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ไร้ทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
4: โดยเฉพาะพยัคฆ์ไร้2486ของเราย
0: ินดีค
4: ่
0: ะ
4: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของกันภัยเรือคยักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
4: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็สามารถพายเรือได้แล
0: ้วเสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
4: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับ
0: ครับ
1: เมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าคยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม
3: ่เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสน
1: ุเรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสน
1: ุเรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
0: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
1: า
0: วเอามาขุด
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้
1: าย
0: แล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
1: ไปทำอะไรครับเนี่ย
0: ก็เก็บดอกสนุเก็บตะกั่วเตนเก็บอะไรก็ได
1: ้โอเคขอโทษทีครับ
0: ถ้าอย่าง
1: น
0: ั้
1: นเดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
4: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้ครับ
4: เรียกว่าเรือคายักทัวริ่งเราสามารถพายในทุกที่ทะเลบึงหนอง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
4: ใช่เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
4: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
0: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ล่องลำทำเอง
4: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็น

0: โลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
1: ไทยตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
2: ยักษ์ร้านของเรา
1: ลองจับดูได
0: ้ลองรับดาบไปครับเป็นไงไหวไหม
3: สบายสบาย
1: ไม่หนักเบา
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
3: พร้อมเลยค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
3: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
0: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
3: ลงเรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
1: ได้
3: อ
1: ๋
3: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
0: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
3: ได้ไหมเนี่ย
1: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้าง
3: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับผมจุ่มสายฝาเลยจ
3: ุ่มปึ๊บหลบนะ
1: บิดโอเคจ
3: ุ่
1: มขวา
0: ดูสมัคร
1: บ
0: ิ
1: ดโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
3: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
3: จับไม่ถูกมั้ง
0: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นอย่างไร
4: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
0: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
1: ใช่ต้องถอด
0: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตัวนี้ก็คือสเต็ปของเขาครับผมอันนี้ขนาดละ
1: ก็คือความมือ
0: ความมือนะฮะ
1: ใช่
0: องศานี่ถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ถูกต้อง
0: ประมาณนั้นขวา
1: ดึง
0: บึ๊บจมบ
1: ิด
3: จำบึดจำบึดจำบึด
0: อ๋อก็บิดข้อมือไป
1: ใช่
0: บิดกินน้ำมัน
1: ใช่บิดให้หน้าไพ่คว่ำลงเพื่อไพ่กินน้ำไม่ยากเลย
0: อยากลงน้ำแล้วสิ
1: พร้อมยังครับ
0: พร้อมมากๆพร้อมยังคร
1: ับ โอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลยครับ
4: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน008นี่จะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
0: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
1: ครับ
0: กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
3: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
0: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
3: ไปเลย
0: ครับผม
4: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
3: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
4: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
0: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
3: ไม่เหนื่อย
0: มีแล้ว
1: สุดยอด
0: ผลเป็นไงบ้าง
1: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
0: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
1: ้ไม่สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
3: ใช่แล้วใช่แล้ววันหลังเราแค่ดู
0: เยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
1: ครับ
3: ขอบคุณ
0: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท้อง
3: ไปเลยค่ะ
5: เป็นไงบ้างคะคุณแม่แต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
6: จะมีปวดตรงช่วงแขนใช่ไหมคะแต่ทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
5: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง เอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจ

0: ของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
1: ยอดค่ะเป็นไงบ้างคะคุณมาแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
2: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำก็ใกล้ปลา
3: ทราบมาก่อนว่า
1: ขาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้างค่ะ
1: มัน
2: จะมีปวดตรงช่วงแขน
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไป
3: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
2: ค่ะ
3: แอโรบิกนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงโน้นตรงนี้เราจะทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
2: ๆค่ะ
1: อาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้
3: ไม
1: ่
3: อ
1: ัน
3: ตราย
1: ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
2: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
1: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
3: บางลง
1: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
3: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
1: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
3: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
1: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
3: ้คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
1: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
3: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี
1: ้
3: แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
1: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค
3: ่
1: ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค่ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่

0: ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
1: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
0: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ ค่ะลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายพอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยิ่งมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
1: อยากให้คุณหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
0: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: แต่50ปี
0: คลายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
1: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
2: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราและเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยัคฆ์ร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุณและนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
0: วัยทอง
1: สวัสดีครับ
3: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
1: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
3: เออภารกิจ
1: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่ตัวจริง
3: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะ
1: ไปโอ้นี่เสียวไปฟาดโปโป้อย่างนี้เนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงโอ้ขอโทษครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
6: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
5: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
6: กัปตันก.ล.ต.สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
5: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
6: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
5: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะ 1. specificกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
6: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
5: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
6: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
5: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง

0: งคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไอ้ตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะแหวกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ทำไมพอครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
2: นะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยธำรง
2: นี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณหน้าคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
2: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
2: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
2: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผม
2: โอ้ยขอโทษขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
4: หายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
2: ไป
0: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก่อนเลย
1: ครับผม
5: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
2: ยินดีค่ะ
5: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของกันภัยเรือขยักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
5: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็สามารถพายเรือได้แล้ว
2: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับผ
1: มเมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าขยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม
0: ่เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูง ต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
2: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
1: า
2: วเอามาขุด
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้
1: าย
2: แล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
1: ไปทำอะไรครับเนี่ย
2: ก็เก็บดอกสนูเก็บตะกั่วเตนเก็บอะไรก็ได
1: ้โอเคขอโทษทีครับ
2: ถ้าอย่าง
1: น
2: ั้
1: นเดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
5: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้
5: เรียกว่าเรือคายักทัวริ่งเราสามารถพายในทุกที่ทะเลบึงหนอง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
5: เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
5: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
2: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ร่องลำทำเพลง
5: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
5: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
1: ยักษ์ร้ายของเรา
5: ลองจับดูได
1: ้ลองรับดาบไปครับเป็นไงไหวไหม
2: สบายสบาย
5: ไม่หนักเบา
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
2: พร้อมเลยค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
2: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
1: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
2: เรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
5: ได้
2: อ๋อได้ด้วยนะ

0: ไม่กลัวนะไม่กลัวตก
1: ใส่รองเท้าอะไร
0: ได้ไหมเนี่ย
2: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองครั้ง
0: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับผมจุ่มซ้ายขวา
0: จุ่มปึ๊บหลบนะ
2: บิดโอเคจ
0: ุ่
2: มขวา
1: ดูสมัคร
2: บ
1: ิ
2: ดโอเคแค่นั้นนะสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
0: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
0: จับไม่ถูกมั้ง
1: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นอย่างไร
3: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
1: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
2: ใช่ต้องถอด
1: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตัวนี้ก็คือสเต็ป
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: ผมอันนี้ขนาดละ
2: ก็คือความมือ
1: ความมือนะฮะ
2: ใช่
1: องศานี่ถูกต้องไหมคร
2: ับ ใช่ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นขวา
2: ดึง
1: บึ๊บจมบ
2: ิด
0: จมบึ๊บจมบึ๊บจมบึ๊บ
1: อ๋อก็บิด
2: ใช่
1: มือไป
2: ใช่บิด
1: มันกินน้ำ
2: ใช่บิดให้หน้าไพ่ความลงเพื่อไพ่กินน้ำไม่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
2: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากๆพร้อมยังคร
2: ับโอเคโอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลยครับ
3: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน008นี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
2: ครับ
1: กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
0: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
1: มันจะมั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
0: ไปเลย
1: ครับ
3: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
0: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
3: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
1: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อย
1: มีแล้ว
2: สุดยอด
1: ผลเป็นไงบ้าง
2: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
1: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี้
2: ไม่สำเร็จ
1: นะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
0: ใช่แล้ววันหลังเราแค่ดู
1: เยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
2: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
0: ไปเลยค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: จะมีปวดตรงช่วงแขนใช่ไหมคะแต่ทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
4: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูง
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
1: พายเรือครับ
4: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
7: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่ง ในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกาย

0: แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมาก
1: ยอดค่ะเป็นไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
2: มันมีความสนุกสนานมากเลยค่ะจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำก็ใกล้ปลา
3: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
1: 50ปีแล้ว
3: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
1: พายได้ตรงเลย
3: ใช่ไหมคะ
1: เก่งมากมากเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะมีปวดตรงช่วงแขน
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้า
3: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
2: ค
3: ่ะแอโรบิกนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงโน้นตรงนี้เราจะทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดู
3: ก
1: นะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
2: ๆ
1: ค่ะอาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้
3: ไม
1: ่
3: อ
1: ัน
3: ตราย
1: ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแร
3: ง
1: ใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
2: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
1: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
3: บางลง
1: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
3: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
1: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
3: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
1: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
3: ้ในสัตว์คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
1: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
2: ค่ะ
3: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี
1: ้
3: แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
1: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค
3: ่
1: ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
3: ่
1: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะ

0: เฉยๆก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
2: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
1: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
2: ค่
1: ะลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายพอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยังมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
2: อยากให้เป็นหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีคลายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
2: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
3: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยัคฆ์ร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
1: วัยทอง
2: สวัสดีครับ
4: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
2: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
4: เออภารกิจ
2: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่โทษที
4: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจนะคะไป
2: โอ้นี่เสียวไปฟาดโป้ๆอย่างนั้นเนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงอ๋อขอโทษครับ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะ

อาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ดมทุนจากลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องอยู่ด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้าย

0: ไม้หัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบรรยายขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไม่ใช่หรอครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ็นไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับทัศนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิชแก้วฟูงค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค่ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
5: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
6: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือขึ้นเลข7กันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
2: เก่งทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
7: จัดชมรม
1: เราไม่ชมรม
2: เราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
2: ก็มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
2: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
4: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
2: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่เดี๋ยวนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคจำตัวไหม
3: โรคจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
6: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราก็เดินกันนะ2คนเนี่ยเดินตรงนี้นะคะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมากไม่ได้ทานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นอ่ะถ้าคิดว่าสมองอะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วป
4: ้
0: า
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
2: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
2: ได้แน่นอนนะคะ
3: ก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่าง

0: พราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
2: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะคือได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
3: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
4: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
3: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
4: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
3: ก็คุณลุงล่ะคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคล้ายๆหายไป
3: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
4: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะฮะมันก็ลืมอะไรไป
3: ค่ะ
1: มันแก่แต่ร่างกาย
2: ใจมันสู้ใจมันสู
4: ้ใจสู้
6: ใจไม่แก
3: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
7: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: วัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมไม่เคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เลี้ยงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เลี้ยงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเคยเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี

0: คมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับ
2: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหา

0: การนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 น หรือ 20:00 นเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ในนาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าถามจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
5: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเน
5: า
1: ะ
5: ขนุนค่ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
5: ก็แหมอยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเนาะ
3: แต่อร่อย
5: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: น
3: ะ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโส
3: ยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
6: โสยน้ำแม่
1: อ๋อน้ำแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
6: ขนมลืมกลืนเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
2: อันนี้คือกะทิเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างเป็นอะไร
6: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
6: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
6: อร่อยไหมคะ
2: หอม
3: อบเทียน
6: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่แน่นหวานจัด
6: ขนมทำไม่หวานเลย
2: ไม่ค่อยหวานอันนี
6: ้ค่ะ
1: ดีนะ
6: มันหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
6: มีค่ะ
1: ครับผม
3: เก่งครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
2: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
6: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
6: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
6: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
6: พี่ลองชิมคุณหมอเอาชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณสวยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูกถ้าจะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
6: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ

0: สุขภาพปรึกษาได้เลย
1: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: อยากเป็นไหมครับอยากเป็น
2: ไม่เป็นไม่อยากเป็น แต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
1: ต้องเลิก
3: ค่อยๆลดค่อยๆลด
2: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
4: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
5: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
6: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
7: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
8: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
0: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
3: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
0: ซ้ายขวา
3: ใช่
0: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได้
3: ถูกต้อง
0: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
3: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
0: ้อ๋อเหรอ
1: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
3: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
0: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
3: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
0: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่
3: ม
0: ันแบบ
3: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
0: โอ้โห
3: บางคนตัดไตไปข้างหนึ่งฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
1: ใช่ครับ
3: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
0: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
3: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
0: ครับ
3: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
0: ครับ
3: รวมทั้งเวลากินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำการทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงๆหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
1: ค่ะ
3: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
1: ค่ะ
0: ครับ
9: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
0: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
10: ติดอกติดใจอ่ะ
0: ไหนไปไง
10: ไป
0: ไง
10: ติดใจไหมคะหรือติดใจ
1: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
10: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
0: โอ้หยุดเขาเองเลยเหรอ
10: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
0: เพราะว่าเราสวย
10: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
1: โอเคครับ
11: สวยครับสวย
10: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้ปลาอะไรครับ
10: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
0: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดู อะไร อะไรของเธอ
10: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
0: เป็นห่วงกลัวจะจุก
10: ใช
0: ่เออหนักใจแล้วเกินเนี่ย
3: อร่อยมาก
10: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
1: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
10: เกี่ยวค่ะวันไหนไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
8: จริงอ่ะ
10: จริงค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
10: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
0: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
10: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
0: ร
10: ุ
0: ่นใหญ่พาซ่าร
10: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกลเตงเอาแค่นี้เตง
1: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
0: ขอบคุณคร
10: ับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
0: อุ๊ยตายลูกชุบ
4: อร่อยด้วย
0: ชอบกินลูกชุบ
1: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
4: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
1: อร่อยค่ะอร่อย
0: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเนาะ
4: ไม่หวานจ้ะ
3: ไม่หวานมาก
0: กำลังดี
4: แล้วจะขายดีมากค่ะ
0: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมหมอ
3: ครับถ้าไม่หวานจัด
4: ไม่หวานจัด
3: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิ

0: สละป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
2: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
3: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
0: ไม่อยากเป็น
2: อยากไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
4: ถามเรื่องกินมากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
4: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: อ๋อครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งอ่ะน่าจะโอเคแล้ว
1: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อคล้ายเครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
5: โอ้ยอีกอฟ
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
7: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนๆแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
8: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
2: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
2: อยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: นี่คือ
2: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
2: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมา
2: ค่ะ
1: ไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
2: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะนี่
7: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
2: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
7: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
2: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
2: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
8: มันคือ
2: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลปะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
2: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
8: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
2: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
2: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
2: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
2: ้
0: ดั้งเดิมเลยเนี่ย
2: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
2: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
8: ซื
1: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
8: อร่อยจริงนะ
2: ขอบคุณค
8: ่
2: ะ
8: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
2: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
2: ฟักทองมันสำปะหลังมันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
8: ขอบคุณ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
0: กดมานี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
0: แล้วก็น่ายิ้มนะ
1: ยิ้ม
0: โอเคแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มลงไป
3: ในน้ำ
8: แช่ไว้กี่นาที
0: เห็นเลยเห็นไหมเกิน 0.9 พบน่าจะได้บูดแล้ว
1: โอ้โหดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
0: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
1: คือกดค้างไว
8: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
3: พี่ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี้อ่ะ
8: โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
0: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
8: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมครับ
0: สูงเกินไป
8: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
0: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
3: อ๋อเหรอ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
8: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
0: ติดนะติด
3: อุ้ยตาย
0: ท็อปทรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
0: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่ 5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
0: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฝ่อไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
0: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
9: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับสมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
8: เธอดู
1: นี่ไง
8: ดูดาราทั้งนั้นมีรูปเธอบ้าง
9: ขายมานานแล้วครับนะ
1: รูปภาพการันตี
9: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
9: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
9: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
8: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอคร
9: ับ
8: อ
9: ยู่ตลอดเลยครับ
1: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
9: ครับ
1: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
9: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
1: โอ้โห
9: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
1: โอ้โห
9: หัวใจประมาณ50-51ครั้ง
1: โอ้ออกกำลังกายตลอด
9: ต้องช่วยไงต้องช่วย
1: โอ้ยงี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
9: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่ม
1: ีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
9: เค็มไม่ทานครับ
1: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
8: ใจ
1: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายดิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
8: เป็นไง
1: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
9: นุ่มๆหนึบ
1: ๆหนึบๆ
9: ไม่ถึงกันเละ
1: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะโนนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
9: ของเราจะออก3รสฮะ
1: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
9: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
8: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกกันเด้อวิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
8: ไม่คุยแล้วกินก่อน
9: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
1: เอ๊ะคุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
0: ครับ
1: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
0: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
1: เพราะว่าในอดีตเนี่ย มันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
0: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ผักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
1: ั
0: จจุบัน
8: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
8: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
0: บ
8: ั
0: ว
8: ฝักบัวค่ะ
1: อาบน้ำเลยไหม
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
8: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
8: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
0: บ
8: ั
0: ว
8: ฝ
0: ัก
8: บัวค
1: ่
8: ะ
1: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
5: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
1: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
5: ใช่จะขมละ
1: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
5: หวานลองไหม
1: ลองสมัย
8: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
5: 20บาท
1: โอ้ยไม่แพง
5: อันนี้หวาน
1: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
8: ลุยน้ำมา
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานๆนะ
8: อันนี้ฝาดอ่ะ
5: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
8: ใช่ไหม
1: อ๋อต้องออกก่อน
8: อ้าวไม่บอก
1: มันมีไส้ข้างใน
8: จะกินไปแล้วนะ
0: ลืม
5: เอาพี่ลองกินอันนี้ส
1: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
8: เอาไส้ออกก่อน
5: ค่ะ
1: หวานหวานหวาน
5: ดีข้างในโลเป็นพันเลยนะ
1: ฮะ
5: เหรอ
1: โอ้มันแพงเหรอ
5: แพงมาก
1: เขาไปทำอะไรอ่ะ
5: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ
1: ก็ลุงหัวใจ
5: ใช่ใช่ปัญญา
0: ไทยปัญญาไ
1: ท
5: ย
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตละ
0: ครับ
1: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
0: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
8: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
0: อ๋อไตคือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
1: ครับ
8: แล้วที่ถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
0: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปั๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
8: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
1: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นให้เป็นโรคนี
8: ้โรคอะไร
1: ไตหาหัวจาม
8: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ้ยสตอได้ยัง
1: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
0: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
1: มะเฟือง
0: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
1: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
1: สีเหลือง
0: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
1: โอ้โหแล้วสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
0: ทุเรียน
8: ทุเรียน
0: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
1: อย่าทานอย่างเดียว
8: ซ้ำๆไม่ดี
0: ซ้ำๆไม่ดี
1: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
8: เอาเลยตามไป
0: ครับ
1: อุ้ยพี่จน
8: เป็นยังไง
1: ดี
8: เหรอ
1: หวานอร่อยอัน
8: นี้พันอะไรคะลูกอ
10: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
1: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
10: คร
1: ับ
10: ผม
1: อร่อยจริงอ่ะ
8: อร่อยจริง
1: อร่อย
0: จนเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
8: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเรื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
10: โอ้ย
8: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
8: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดเนี่ยไม่โชคดี
8: โชคดีแต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: าวนะฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่อดีได้ความรู้เยอะด้วย
0: ครับ
2: ชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกีดอะเอางี้ดีกว่า
1: เอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มา
2: โอเคแล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: หุ่นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่า
เราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการเพราะว่าเรามีนะเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปนะในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิง
ชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่2ปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้นะเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์

ประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่านะนะดับนะซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์นะไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับนะนะปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดนะความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะนะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงนะทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนุตโตปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่าเออมีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพ
ว่า

เชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกราะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกราะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกราะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญา

นี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4ปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลมัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือทระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ธรรมครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะไม่ใช่คุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะเพราะผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาโดมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดูโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งท่านไม่มีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไหร่จะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวไปหาใหม่และกาวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูลูกอย่าทิ้งเออผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
2: ยาก
1: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
2: มัน
1: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสื่อมอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะเออวันที่บุญมันไม่มากหรอกท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองตาแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่ เราก็ตั้งท่าจะชมคุณข้าน้ำนนท่านนั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
3: เคยครับผม
1: เป็นสิงโตไหม
3: เป็น
1: วัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจารย์แล้วฮะให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะโดนแม่ก็จูบความท้องกันแม่สบายดีแล้วพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วย เพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูรหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะเอาจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิ่งเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านให้ลูกยุกยิ่งให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ให้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไป ก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกก็ยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากๆล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำฟองท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละ ราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็

นาพ่อให้ตอนนี้มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริมใช้จะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน 1. น้ำนม 2. น้ำเสียง 3. น้ำมือ 4. น้ำแรง 4. น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่สบายด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่นะท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศนะเพราะว่ารายได้สูง แต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปรุงได้นะเพราะแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเนี่ยมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้ที่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดแต่ได้ยินเสียงเพลงค่าน้ำนมแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระจันทรพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูก
นอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันไปทีนี้กับพ่อหันไปทีนี้กับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไม่ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มั้ยเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยไปละไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนานาเนี่ย

พรพิรมใช่ไหมท่านเออพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมในกายเป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บนั่นวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าถ้าเราไปพอน้ำตาแห้งเนี่ยท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงกับมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกและแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลูกลูกลูกค่อยๆลูกเธอลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะเพราะจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะเพราะจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีมีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนต์ใช่ไหมท่านซีเมนต์ลาดซีเมนต์ท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนต์ท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดก
หาไม่ทันแดกใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AEC มีหูทิพย์ตาทิพย์โอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่คงความถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นในอายุ12น่ะอ่านพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวในถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายมามันบอกเพื่อกายอย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อกายอย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้เพิ่งมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดลามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซึ่งนาฬิกามันเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะและฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งเจ๊ครับว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่าน
แต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับท่านป้ายทำเนียบขาว

ต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่นั่งโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมอนเทียร์หรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังลงกระจกเสร็จต้องปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละแล้วการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้ไปท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กจิ๊กอ่ะพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซบแซบแซบแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังๆๆๆๆนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วนี่จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจให้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนนี่มันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านนั้นท่านพระมายืนข้างหน้า

พระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสวกฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพออธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านนะผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงหรือเปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยท่านก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าจะมาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเนี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยายุยานการจะได้ดีนั้นนายใช้ยาอิดเอื้อนเบือนหนียาเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยหลวงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านงานใครนิมนต์ไปไปเมื่อวานก็วัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนเพราะก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อพัดไปไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ 4:30 น.วัดนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอด

นั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงาน

0: เสียงไม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงไม่ทักไพเราะสนอหวานไม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วล่ะลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโค้งไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอ้าแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงนึง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนะเสียงแม่ปลอบพระรัศมีมันเสียงแม่ขานพระรัศมีแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันต้องปกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบ่โยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านเดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนา

นั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆเองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าและเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะดูทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมอนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาด
create ออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่

ใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MR ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่าobject permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบ
เด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ๊ะเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะ
พัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย0ถึง3เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา0ถึง3เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจักจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ0ถึง3เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ0ถึง2ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแหย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆ
ในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุก

คนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆ เล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นไรเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็
็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักย

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อ่ะพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าการที่เราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวแสดงว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ค่ะการ คือการอยู่คนเดียวมันก็มีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมอันที่คนคนที่ชอบทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนก็มีอยู่คนเดียวเพราะไม่มีทางเลือกก็มีในสังคม

โลกปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นทุกปีที่นี่ในโรงเรียนก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่นิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วในโรงเรียนเราต้องการให้มีการยอมรับในความเป็นนานาจิตต่างหรือนิสัยหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเหมือนกันหมดบางคนก็ร่าเริงชอบสังคมมากบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวยังก็ไม่มีผิดมีถูกเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะเราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันการฝึกในการสื่อสารการฝึกในอยู่ในชุมชนฝึกให้อยู่ใน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นถ้าเกิดนิสัยว่ารำคาญขี้เกียจไม่อยากยุ่ง อยากอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีในระยะยาวนะ แต่ส่วนอาตมาก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีความสุขที่สุดเวลาอยู่คนเดียว แต่พอปวดเป็นพระแล้วอาตมาต้องฝึกอยู่ในสงฆ์อยู่ในหมู่สงฆ์จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาตมามั่นใจว่าการจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอคติไม่ใช่เพราะไม่ชอบไม่ใช่เพราะไม่สู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพียงเพราะว่าเป็นที่พึงพอใจที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดก็เลยได้มาอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวในระยะยาวก็เรื่องถ้าเรามองในด้านการศึกษาการฝึกตนอยู่คนเดียวก็สามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้ในชุมชนไม่ได้เพราะอยู่กับตัวเองได้สังเกตกายใจตัวเองได้เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวข้อดีข้อเสียมักจะอยู่ตรงเดียวกันคือตรงที่เราสามารถทำอะไรตามใจถ้าเราอยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าเราได้ไม่ต้องเกรงใจใครไม่รู้สึกอึดอัดแต่ ก็แน่นอนแล้วมันสบายแต่ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้รำคาญมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่สามารถทำตามใจก็ทุกข์เพราะเคยทำแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเป็นฐานที่ดีว่าไปที่ไหนนะมันไม่ต้องเหงาไม่ต้องคิดถึงใครอยู่กับเขาก็ได้มาอยู่กับเขาก็ได้แล้วก็เป็นความเป็นกำลังก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระญี่ปุ่นถึงสามารถมีภรรยาได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่นคือที่จริงเมื่อประมาณพันปีเกือบพันปีที่แล้วก็มีนิกายจะพันปีไหมเจ็ดแปดเก้าร้อยปีจะไม่ได้เพิ่งมีนิกายใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผู้นำนิกายเหล่านี้มักจะสอนว่ายุคนี้เป็นยุคเสื่อมพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีอีกแล้วมรรคผลนิพพานเดิมไม่มีแล้วนั้นเอการที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้ผลไม่จำเป็นต้องการให้พระอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นผู้นำประชาชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรทำนองนี้ก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนับถือกันมากอย่างไรก็ตามพระอาจจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ทั้งฝ่ายมหายานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่มีกฎชัดเจนห้ามพระยุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นพระวัดใหญ่ๆที่ร่ำรวยพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงมีบทบาททางการเมืองมาก จนกระทั่งมีการปฏิวัติทหารเมจิเมื่อมัน150ปีที่แล้วนี่ทหารต้องการลดอำนาจทางการเมืองของพระ ก็ออกกฎหลายอย่างในกฎหนึ่งก็คือบังคับให้พระแม่ชีต้องแต่งงานก็เป็นการทำให้สถาบันสงเปลี่ยนแปลงไปแล้วอำนาจต่างๆที่เคยมีอยู่ในมือก็หายไปทุกวันนี้เข้าใจว่าชาวพุทธว่าพระในญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่ขอดีของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแต่ในเมื่อนะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้น

กราบเรียนพระอาจารย์การวางใจให้เป็นกลางทำยังไงครับ คงมองถึงด้านจิตถึงด้านปัญญาถึงด้านจิตใจการฝึกให้จิตมีสมาธิก็ทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมต่างๆที่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เปรียบเสมือนลมที่พัดมาไม่แน่ไม่นอนนั้นภูเขาก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกฉันใดจิตใจของผู้ฝึกสมาธิให้มันคงก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมซึ่งเปรียบเสมือนลมเหมือนกันนั้นสมาธิช่วยได้มากแต่ข้อที่สองคือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่อย่างที่เราสวดกรรมประจำเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรม อารมณ์พอใจไม่พอใจน้อยใจ

ใจเสียใจอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครทำความชั่วคนนั้นก็ยอมต้องรับผลของความชั่วนั้นนั้นการวางใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นกลางการพิจารณาในกฎแห่งกรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยที่สุดทางด้านปัญญาและในเรื่องการทำจิตให้เป็นวางจึงเน้นทั้งจิตก็เน้นสมาธิแทนปัญญาเด่นการพิจารณากฎแห่งกรรมหนูอยากสาวิธีการมองโลกในแง่ดีมียังไงบ้างคือการลองมองโลกในแง่ดีมันก็มีมันก็มีอานิสงส์อาจจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นแต่ทางพุทธศาสนาเราเน้นการมองโลกตามความเป็นจริงบางทีพยามองให้มันดีมันก็ดีไม่ได้มันต้องกระทั่งไม่อยากดูเลยไม่อยากรับรู้เลยนั้นในโลกนี้ไอ้ส่วนที่ดีก็มีมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีแล้วพยายามจะรับรู้แล้วทำไมรับรู้ตามความเป็นจริงจะดีกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีตรงไหนไหมก็ถ้าพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเราก็จะประมาทและปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คงไม่เกิดเมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ถวายหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาประทับใจหนังสือเล่มนี้มากจนคิดอยากให้เอามาถ่ายทอดในโรงเรียนเอาไปสอนในโรงเรียนผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อ Hans Rosling เป็นชาวสวีเดนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปถ้าใครสนใจดูใน YouTube หรือว่าใน TED Talk เขาเป็นนักพูดที่เก่งพูดอะไรอธิบายอะไรได้ชัดเจนหนังสือที่ชื่อ Factfulness ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนในมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาไม่สนับสนุนหรือไม่เสนอให้พยายามมองในแง่ดีแต่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในโลกในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าการตายจากอุบัติเหตุการตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอัตราเด็กที่ตายก่อน5 ขวบอัตราผู้หญิงที่ตายในระหว่างการคลอดลูกมันเยอะแยะมากเลยที่อ่านแล้วก็ยอมรับว่าที่จริงโลกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีกว่าที่คิดเรา ท่านก็เลยเอาข้อสำคัญ13 ข้อไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนก็ถามผู้ฟังให้เขาตอบ13 ข้อทุกข้อเขาให้เลือก A B C ก็มีสิทธิ์ตอบถูก1 ใน 3เขาบอกว่าถ้าเป็นชิมพันซีเป็นลิงก็ต้องได้1 ใน 3แต่เขาไปถามที่การประชุมระดับผู้นำโลกที่ดาวอสหรือว่าไอ้นายธนาคารนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละกลุ่มที่ตั้งคำถามแล้วแทบจะไม่มี
ม้แต่ครั้งเดียวที่คนตอบได้มากกว่า 17-18% เรียกว่าตอบผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์

สู้ชิมแปนซีไม่ได้ดังสรุปแล้วว่าไม่ต้องพยายามให้มองโลกในแง่ดีในทุกเรื่องจะประมาทพยายามให้รู้โลกตามความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อต่างๆก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้หนูอยากทราบว่าการที่เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นความสุขแบบไหนคะก็ถือว่าเป็น เป็นโลกียสุขเป็นความสุขทางโลกแต่ว่าเป็นความสุขทางโลกชั้นดีดีที่สุดของโลกว่าได้ทีนี้เราดูความสุขเราจะมีวิธีวิเคราะห์ความสุขไหมอย่างเช่นความสุขอย่างไหนดีความสุขอย่างไหนไม่ดีอย่างไหนควรแสวงหาความสุขแบบไหนไม่ควรแสวงหาความสุขที่นำไปสู่ทุกข์ที่หลังเรียกว่าความสุขที่ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็ลองวิเคราะห์ดูนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราก็เอากุศลธรรมมากุศลธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นหลักตัดสินถ้าเราได้ความสุขเพราะปล่อยจิตตามกิเลสโดยการกระตุ้นของกิเลสถือว่าเป็นความสุขที่ต่ำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังอาจจะเป็นความทุกข์ต่อไอ้ผลกระทบต่อธรรมชาติร่างกายธรรมชาติจิตใจของสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาวหรืออาจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้กฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วนั้นความสุขบางอย่างนี่ว่าสุขไม่อู้สุขมากแต่ถ้ามองภาพรวมซูมออกมาดูภาพรวมทั้งหมดแม้จนกระทั่งไอ้ผลกระทบในระยะยาวมันจะรู้ว่าก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่ความสุขในครอบครัวถ้าเป็นความสุขที่แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความเอ็นดูกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันด้วย แล้วก็มีความสุขในการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้กับท่านเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการรับการให้ในความสุขอย่างนี้มีค่ามเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ความสุขในครอบครัวนี้มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยบ้างใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าไม่มีใครที่ให้ความสุขกับเราได้เท่าผู้ครอบครัวของเราในระดับเดียวกันไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บใจได้มากทำให้เราโกรธมากเท่าคนใกล้ชิดคือความสุขแม้แต่ความสุขในครอบครัวก็มีเงาตามตัวอยู่บ้างและความสุขซึ่งขึ้นอยู่กับคนอื่นก็จะมีปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักผู้ตรงๆก็ต้องตายจากกัน

เพราะนั้นก็เป็นข้อจำกัดในความสุขในครอบครัววันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความขาดหวังอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้มากสองเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายจากเราไปดังนั้นเรามองความสุขอย่างนี้เราก็พยายามให้ส่วนที่ดีรักษาไว้ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็พยายามให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้ความสุขจากชีวิตครอบครัวให้มากที่สุดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

หนูอยากทราบว่าการฝึกฝนจิตใจจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นมันจะได้จิตใจในทุกระดับแม้จนกระทั่งจิตใต้สำนึกและจิต สิ่งที่อยู่ในถ้าจะใช้ภาษานี่ฮะจะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเราจะปล่อยวางได้หนึ่งจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่มันเรายังรู้สึกระแวงอยู่หรือว่าไม่ผ่อนคลายไม่ปลอดภัยเราจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าสิ่งใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่แบบน่าเกลียดลามกอนาจารเป็นได้ทุกอย่างแต่เราไม่พึงตกใจถือว่าเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาสักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยจิตเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็ค่อยๆละลายไปมันก็ค่อยๆอ่อนลงอันนี้คือวิธีชำระสิ่งที่เราเก็บกดใต้สำนึกคือตั้งสติจิตใจอยู่ในที่รักษาศีลให้ดีอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆออกมาถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่าอาการของจิตสักแต่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สำนึกกำลังจะโผล่ขึ้นมารู้ระหว่างมันก็ค่อยๆหายไปเพราะนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนจิตใต้สำนึกมันไม่ได้แต่การชำระจิตใต้สำนึกจะเป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าคนที่บ้านไม่ครอบสิ่งที่เราทำเราควรเลิกไปเลยหรือทำให้เขาเข้าใจเราดีครับขอบพระคุณครับ เรื่องนี้ก่อนอื่นหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไหมอย่างเช่นถ้าว่ามีอะไรที่กระทบต่อศีลธรรมเราเลิกดีกว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปเพียงแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะกับเราทั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้ต้องเอาใจท่านมาใส่ใจเราพยายามมองเหมือนที่ท่านมองไม่ใช่ว่าปฏิเสธความกังวลความห่วงหรือความคิดต่างๆของท่านว่าทำไม่เข้าใจเป็นต้นพยายามมองเหมือนที่ท่านมองแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพูดกับท่านจะได้ปลอบใจจะได้ให้ท่านเข้าใจเป็นข้อๆไปดังนั้นการวันหนึ่งก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าทำปล่อยให้จิตเกิดอาการน้อยใจต่อต้านโกรธแค้นอะไรนี้คุณผู้ที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แต่เราวางใจให้เป็นกลางแล้วพยายามเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบเพราะอะไรแล้วหาคำตอบไอ้ที่ท่านเป็นห่วงไอ้เรื่องอนาคตในระยะยาวเหมือนที่ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะหางานได้ยากหรือว่ากลัวจะลำบากหรือว่าพยายามดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักใหญ่ก็คือท่านเป็นห่วงเราจะเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนที่คิดท่านถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำพยายามให้พูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงและในบางอย่างไรก็ตามในบางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจดีบางทีเราก็จะลงทำไปสักระยะหนึ่งพิสูจน์ให้ท่านเห็นน่าจะต้องอดทนหน่อย

คราวนี้มันคล้ายกับปัญหาข้อแรกว่าผมอยากทราบว่าการชอบทำงานคนเดียวเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือเปล่าครับอาตมาในผู้ในฐานะเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาแต่เราต้องรู้ของเราเองถ้าหากว่าเราทำอะไรคนเดียวแล้วแบบรังเกียจสังคมขี้เกียจเข้าสังคมแม้แต่สังคมที่ควรจะเข้าถึงอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องรู้เองแต่เป้าหมายก็ควรจะอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำคนเดียวแล้วก็ชอบทำคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือจะเข้าร่วมกับเพื่อนบางก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนกลายเป็นคนมีชื่อว่าไม่ชอบเข้าหมู่มันก็บางทีก็ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะต้องมีการเสียสละสิ่งที่ชอบบางเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าใจจริงเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนั้น

ผมอยากทราบว่าการพัฒนาความจำโดยไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีวิธีอย่างไรบ้างครับที่จริงอาตมาก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วก็วิธีพัฒนาความจำต่างๆมันก็หาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ใน YouTube ไม่ยากถ้าหลักถ้าพูดว่าหลักการใหญ่ก็คือมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจะจำให้ผูกไว้อยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้ว อย่างที่จะมีข้อมูลมากก็คือคำว่า memory palace บางคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหลายพันปีแต่ไม่ต้องเป็น palace ไม่ต้องเป็นวังเป็นบ้านตัวเองก็ได้ถ้านึกภาพเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามนึกว่าสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเองใช่ไหมเพราะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งแรกที่เห็นเป็นอะไรเป็นตู้เป็นต้นฮะเมื่อเราต้องการจะจำสักสิบอย่างสิบเรื่องเรื่องแรกเราก็นึกพยายามเชื่อมภาพของตู้กับไอ้สิ่งที่ต้องการจะจำหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะจำข้อที่สองแล้วก็ผูกไว้กับสิ่งที่มองเห็นในบ้านเป็นข้อที่สองคือสิ่งที่จะทำเป็นหลักในบ้านในห้องให้จดไว้ก่อนสัก20ข้อ10ข้อ20ข้อก่อนแล้วก็ลองคิดที่คือจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยในการที่จะต้องให้ทำสองอย่างให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ถ้าเอาเรื่องแรกที่ต้องการจะจำสมมติว่าเรื่องแรกคือนาฬิกาถ้าเรานึกภาพว่านาฬิกาอยู่ในตู้จำไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนธรรมดาแล้วจะทำให้ไม่ว่าตู้ไม่ว่านาฬิกาใหญ่กว่าปกติเล็กกว่าปกติเปลี่ยนสีมีกลิ่นมีอะไรเพื่อจะช่วยความจำก็ได้แต่ทำให้ยิ่งแปลกยิ่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาตมาก็เคยทำอย่างเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพผ่านที่ไหนบ้างอย่างเช่น ผ่านอุปถัมภ์ตั้งแต่ประตูตอนนี้ที่มู่บ้านจัดสรรปากทางแทง แทงน้ำหรือว่าร้านอะไรที่อยู่ทั้งซ้ายทางมือก่อนจะถึงปากทางปากช่องก็ได้10ข้อ20ข้อได้หรือจะทำตลอดถึงกรุงเทพได้เอาเมืองต่างๆว่าปากช่องแล้วก็เอากลางดงหมวกเหล็กเป็นต้นนดตลอดถึงกรุงเทพสัก10ข้อข้อมูลใหม่ก็ผูกกับสัญลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละสถานที่ระหว่างทางหรือว่าทำตัวเลขนะที่อาตมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องหลายข้อก็แค่หาข้อใน1 one is gun 2 shoe 3 tree 4 door 5 hive คือรังผึ้งที่อะไรว่า1ก็คิดเอาเรื่องนั้นเชื่อมไว้กับปืน2ให้เชื่อมไว้กับรองเท้า3ต้นไม้4ประตู5รังผึ้งง่ายๆอย่างนี้
สามารถพัฒนาความจำยังไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่นานถ้าตั้งแล้วก็จะทำให้ความเครียดในการเรียนและการท่องของมันลดน้อยลงไปมากทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเพราะมันฝึกให้มีวิธีจำ

0: เจออะไรนี้ก็ไม่กลัวไม่เครียดเพราะว่ามีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะเอาไว้ในสมองเราได้ทีนี้ว่าเขาก็มี Memory Olympic ลองดูใน YouTube ก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีไพ่อย่างนี้เขาจะเปิดไพ่อย่างนี้แล้วอย่างนี้52ไพ่นะแล้วก็สามารถจำได้ทุกอันเลยแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเดิมในความจำไม่ค่อยดีแต่เพราะใช้เทคนิคใช้วิธีอันนี้มันเร็วขึ้นจนคล่องนั่นเป็นสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนควรจะสนใจเพราะว่าไม่ใช่โอ้คนนั้นความจำดีคนนี้ความจำไม่ดีมันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนทุกคนก็สามารถฝึกความจำให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างน่าสัจจันนั้นไอ้เรื่องหนังสือตำราภาษาไทยอาตมาไม่แน่ใจว่าไม่ทราบคุณครูเคยเจอหรือยังแต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้ในเว็บมีแน่นอนอะไรวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000

0: แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนายเอจากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนายเอจะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้การแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับ

นั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10%

่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะ

ยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์

พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกนิครนเป็น

บุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิคนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิคนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5นะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับ
คำตอบเมื่อสักครู่นี้

ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญา

เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเหตุไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็ดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
นั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรู

เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกคะนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ใน Guinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนได้เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนกันก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณ

0: วิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
1: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่สองครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกระบวนวอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ของธรรมดีเขาติดธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอขึ้นไปบนบ้านพับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
0: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็น6มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
1: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบกับล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าพาไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบูได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบูได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยแล้วผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอลแอลจ่อแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
0: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
1: คือไปพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตะวันนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้

0: ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นๆเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานที่ฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเออเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็เออว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดของเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราที่พลังโอ้ยเจ็บเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมุติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้อ่านโอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย

0: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผมทัน
3: ไม่ทัน
2: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
3: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกเขาหาว่าเราหล่ออ่ะ
2: เ
3: ขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
3: ัน
2: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะครับว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
3: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทีร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรท่าแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
2: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
3: ครับ
2: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
3: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกล้าฆ่าจะเคิร์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาเรื่อยๆเลยมั้ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
4: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคอะๆกันอยู่บ้าง
3: มันเป็นที่ตัวแสดงครับ ถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทางเนี้ยทางนี้ทางเนี้ยทางเนี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มเหลือเพื่อนอ่ะนะครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
3: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงตรงเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กกดเล็กปั้งก็งูเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับเลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
2: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
3: เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
5: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
6: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
3: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับมีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะย่อยยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
2: ขอบคุณนะแอนมากครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาดสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้

0: ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
1: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
2: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่อง

ก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั่นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: ใ
2: ช่ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
2: ค
0: ่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
0: คุ
2: ณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี
0: ่
2: นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก
2: ็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นในคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะ อันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
2: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบางเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ยังไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
2: ครับท่านดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
0: ะคร
2: ับอันนี้ก็เป็นวิธีดู

0: ดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
0: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
1: ้เห็นหมายถึงเห็น
0: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
1: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
1: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
0: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
1: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
0: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
1: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
1: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
1: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
1: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: ครับแน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องเอ๊ะสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
1: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
0: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริง

0: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต
1: ่
0: ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 810แล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ

0: และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม

ขึ้นนะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของก่อนสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนน่ะนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็วางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เดี๋ยวชิมของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ใส่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารจากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปริ้น25เมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้คนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

0: ตัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.7 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าเซียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลก็กรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัววิธีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าแล้วก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยจันก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรง

0: พร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาบางกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
0: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
2: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของจิตติประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกค่ะเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนนี้เก่งค่ะเป็นเจ้าของจิตติประเทศไทยเยอะมากสมมุติสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่2เราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: โค้ชจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสุปฏิเหตุหรือใส่เหล็กอะไรงี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนถนนหรือลู่วิ่งได้ถนัดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50

เมคเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: พาราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติฉันใช้สองอันเกรงใจ
1: ว่าผมจะไม่เข็มเลย
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันเท่ากัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชซันเนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยหรืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิษอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่ะ
3: ถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่
2: อ
3: นแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวน์ด้วย
2: ค่
3: ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
2: อาจารย์จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำ
3: ค่ะ
2: พี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจของผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
3: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่าบางทีแบบสมมติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
2: ค
3: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
2: บางทีอยากทำสติให้ชนะตัวเอง
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงแล้วฝึกได้
0: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชานิเวศได้แล้วก็นัดให้มาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
4: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
0: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไหว้เพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
4: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
0: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสโมสรจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด 12รายการก็ได้12เหรียญทอง

และสำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้น25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระจิง25เมตรผีเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างนี้ค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: ึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: รุ่นอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จ
3: อย่างเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากพาราชูต4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
4: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแบ่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
5: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
4: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี
5: ้
4: มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
5: ับ ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
4: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจับได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
5: พี่เชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
4: ครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
4: ฉ
5: ะนั้นในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: านะ
1: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยเขามาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
2: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
1: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามาลองมองหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: ไหว
1: ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละ
0: เป็นโค้ชแจ่มที่แจ่มจริง

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับเข่าคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่ปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกครั้งนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวเริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่
และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละข่ายเขาเรียกละข่ายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพรืดพรืดท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็นี่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้ถ้าท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าไม่ใหม่ก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเอ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไปมาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือรับนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางประภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบแล้วมันเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบก็ไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนมั

ำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือครับต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีป้าบเขาเลยเลยอีป้าบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หวดระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มราตรีนั้นมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วฉันข้าวต้องกินไอ้มนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนะตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นท่านบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะ

เขาต้องมีหัวนะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของท้าวจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสัมเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ละตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านชมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปคนจีนก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันน่าเชยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพรนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจินเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาล
คนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชม

0: อะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปากข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปลูกไม้เมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีที่มันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝักคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือๆกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกวางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟังบ้านแม่มเถอะก็จัดแจงเอาก้อนดินใหญ่ๆถ่อเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำเรือนอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้างขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนั้นเลยเมื่อไปหาคำนั้นเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนั้นก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเอาเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปขว้างบังคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนชนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้ขว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินไหม12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะถึงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำลังคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิต trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเค้าจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงนะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่าย